0: สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าต ั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย

0: นายวิทย์ 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
1: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
0: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้ง ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
3: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่าลึกแคร์และนิราพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวยพบกับหวางงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟโรซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนัก
17: ขณะนี้เวลา 7:30 นาที
18: สาระน่ารู้สู่ชุมชน โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
19: คุณผู้ฟังคะนอกจากพลังเสียงและความสามารถบนเวทีระดับโลกแล้วในเนรอยัลยังสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยด้วยการนำเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกในการแสดงรายการอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์2026รอบชิงแชมป์ในเนรอยัลปรากฏตัวในชุดสีแดงภายใต้แนวคิด Rock Strong Red Commander ออกแบบให้มีความแข็งแรงมั่นใจและสง่างามด้วยดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่พร้อมเข็มขัดหนังหมุดโลหะและไรเอียโซ่สะท้อนภาพลักษณ์ของร็อกเกอร์สาวอย่างชัดเจนค่ะหัวใจสำคัญของชุดคุณฟังค่ะคือการนำผ้าไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร็อกโดยเลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสดดิ้นพื้นเรียบซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวค่ะชุมชนมุสลิมเชื้อสายจำริมคลองแสนแสบกรุงเทพมหานครมาตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเวทีระดับนานาชาติค่ะแนวคิดการออกแบบคุณฝั่งคะเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่ต้องการเห็นเนเน่ในลุคที่แข็งแรงมั่นใจและเปี่ยมด้วยพลังค่ะก่อนนำมาต่อยอดเป็นภาพคอนเซ็ปต์และสร้างสรรค์เป็นชุดจริงพร้อมรองเท้าที่ช่วยเสริมเอกลักษณ์ความเป็นล็อกให้โดดเด่นยิ่งขึ้นจากผ้าไหมทอมือของชุมชนไทยสู่แฟชั่นบนเวทีระดับโลกในเนโรโยถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยผ่านงานออกแบบร่วมสมัยสะท้อนเห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงมีคุณค่าทางวัฒนธรรมค่ะแต่ยังสามารถก้าวสู่เวทีแฟชั่นและสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำนะคะในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
20: มีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
22: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
23: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
24: สงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหนจ๋ออ
25: ย่าเลยพ่อเดินทางช่วงสงกรานต์มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวออก
24: อย่ากลัวไปเลยจ๋าพ่อมีวิธีป้องกันก่อนอื่น

ทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: คุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยในสุดสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คือวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานหายไป1วันตากฝนสิคะแล้วเสียงก็ไม่มีด้วยเมื่อวานเลยจิบน้ำอุ่นทั้งวันเลยค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะไม่มีใครจะดูแลสุขภาพของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองจริงไม่จริงจริงนะคะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะเจ็บคอขึ้นมาเนี่ยรีบหายอยู่หายยารับประทานซะนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แบบเนี้ยเรียนกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วล่ะเด็กๆ เขาจะพูดกันแบบน่ารักน่ารักกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆนี่เด็กๆ เขาก็จะพูดกันแบบนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้มีอะไรบ้างนะวันนี้สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์กันหน่อยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะจีนอันดับ1ค่ะ75เหรียญทองนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยหรือเมืองนาโกย่าตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะกำลังคึกคักมากตั้งแต่10กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะห่วงระยะเวลาการแข่งขันนี้สำหรับ43ชนิดกีฬา71ประเภทมีรายการชิงเหรียญรางวัลรวมแล้ว469รายการอันดับ1จีนค่ะ75เหรียญทองอันดับ2ตามมาด้วยเจ้าบ้านนะคะญี่ปุ่น19เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน8เหรียญทองอันดับ5อิหร่าน6เหรียญทองอันดับ6อุซเบกิสถาน5เหรียญทองอันดับ7ประเทศไทย5เหรียญทองอันดับ8ฮ่องกง4เหรียญทองอันดับ9เกาหลีเหนือ3เหรียญทองและอันดับ10มาเลเซีย3เหรียญทองอันนี้10อันดับแรกนะคุณผู้ฟังนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับทีมนักกีฬาไทยผู้ฝึกซ้อมผู้ติดตามแล้วก็แฟนคลับนะคะกองเชียร์ประเทศไทยที่ไปร่วมใจกันเชียร์กันแบบติดขอบสนามกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะในการจากไปของอาเปียกโปสเตอร์ค่ะศิลปินแห่งชาติผู้กำกับระดับตำนานเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ93ปีเมื่อคืนนี้นะคะปิดตำนานศิลปินใบปิดผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ที่ฝากผลงานไว้ในประวัติศาสตร์หนังไทยวงการของประเทศไทยวงการภาพยนตร์ไทยต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญอาเปียกโปสเตอร์หรือคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปี2558ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่24กันยายนคือเมื่อวานนี้เวลา 13:15 นาทีตามการแจ้งข่าวของครอบครัวของคุณอานะฮะท่านเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งท่านต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นศิลปินผู้ฝากผลงานและคุณูปการไว้กับวงการภาพยนตร์ไทยตลอดหลายทศวรรษนะคะอาเปียกโปสเตอร์ย้อนกลับไปเมื่อปี2513ท่านได้ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวด้วยภาพยนตร์เรื่องโทนผลงานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงและก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นจากนั้นก็ต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องดวงชู้ไวอลวนไวระเริงข้างหลังภาพบินแหลกสะพานรักสารสินแล้วก็มีผลงานอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในความทรงจำของผู้ชมนะฮะด้วยพื้นฐานจากการเป็นศิลปินทัศนศิลป์อาเปียกโปสเตอร์ท่านได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบภาพวาดและการวางแผนก่อนถ่ายทำอย่างมากเลย แล้วก็ได้รับการบันทึกถึงบทบาทในการบุกเบิกการใช้สตอรี่บอร์ดในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นระบบด้วยเหมือนกันท่านยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ของชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อปี2527แล้วก็เป็นผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรกเมื่อปี2527เช่นกันแม้ว่าอาเปียกโปสเตอร์จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่อาก็ยังคงผูกพันกับงานศิลปะภาพยนตร์โดยไม่มีเว้นว่างสักวันเลยผู้ชมรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งอาจจะคุ้นหน้าท่านอยู่จากภาพยนตร์เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้านซึ่งได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงแม้ว่าวันนี้ศิลปินผู้สร้างภาพภาพยนตร์นี้ทัศนศิลป์นี้ได้วางผู้กันแล้วจากพวกเราไปแล้วแต่ใบปิดที่ท่านวาดภาพยนตร์ที่ท่านสร้างมรดกทั้งภาพยนตร์ที่ท่านช่วยเก็บรักษาทั้งหมดนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอาเปียกโปสเตอร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไปขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวนิยมสิริมาณโอกาสนี้โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปรวดเร็วการจะทำดีกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ยากไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเราดูแลหัวใจกันตั้งแต่ที่เรามีลมหายใจกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นรายการมาด้วยสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์แต่วันนี้ค่ะเจ้าฟ้าหญิงของเราเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทรงฝึกซ้อมการทรงม้าก่อนจะแข่งขันเอเชียนเกมส์ในวันนี้25กันยายนนะฮะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์เสด็จไปยัง JRA Equation Park กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพระองค์ทำการฝึกซ้อมการทรงม้าก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในวันนี้ท่านฝึกมาหลายวันแล้วพระองค์ทรงฝึกมาหลายวันแล้วกับนักกีฬาทีมชาติไทยขี่ม้าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ประเภทศิลปะบังคับม้าที่มีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารีแคร์นางสาวนิระพุทธิสมบัติโดยในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะเน้นการทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกอย่างทุกประการและวันนี้พระองค์จะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าโดยใช้แบบทดสอบพลิกเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินะคะเราคนไทยเราร่วมเป็นพลังใจไปถึงพระองค์ท่านและนักกีฬาทุกท่านทุกคนที่ไปอยู่ในสนามเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีคนถามบอกคุณสุนันทาเดี๋ยวเขาจะต่ออายุใช่ไหมไทยพลัสไทยช่วยไทย60-40เนี่ยใช่แต่ให้1,000 บาทนะใช่แต่เขาใช้2 เดือนนะแต่พูดวันเนี้ยหวังใจว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจจะเป็นเดือนละ1,000อีก2 เดือนอย่างนี้ไหมบางคนเขาขอเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็มองว่าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2 เดือนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าจะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพเสริมกำลังซื้อของประชาชนในช่วงราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการดำรงชีวิตเนี่ยที่สูงการเพิ่มกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเอื้อไปถึงภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME ที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ เช่นธุรกิจอาหารสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างภาคบริการก็จะเกิดการหมุนเวียนของรายได้แล้วก็จะช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช่วงที่มีกำลังซื้อยังมีความเปราะบางนะแต่สิ่งหนึ่งหลายคนเขายังมีความกังวลใจว่ารัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้ไหมนั่นคือมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคในช่วงปลายปีโดยต่อยอดรูปแบบ ECE Receive แล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับการซื้อสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP ในจังหวัดต่างๆควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแล้วก็จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในประเทศเพื่อจะได้กระจายรายได้สู่ภูมิภาคซึ่งหลายคนก็มองอีกว่านอกจากจะบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็ส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วที่ประเทศไทยเคยดำเนินการมาแล้วให้กลับมาต่อยอดอย่างเช่นการให้ส่วนลดไฟฟ้าค่าไฟเนาะตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงไหมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เห็นผลโดยตรงในบิลค่าไฟคือลดกันเห็นๆนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของภาคผลิตด้วยนะสภาอุตสาหกรรมเขาก็มองทุกมุมทุกมิตินะฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเขาก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ยกระดับกระบวนการผลิตทำสินค้าออกมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่จะเป็นไอ้ตัวที่เติมน้ำลงไปในขวดก็ยังเป็นเครื่องจักรตัวเดิมอยู่ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะประมาณนี้เขาบอกว่ามันก็น่าจะเป็นผลที่ดีเนาะให้มองทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนี่คืออีกมุมหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปที่สำนักงานประกันสังคมสักนิดหนึ่งหลายท่านเตรียมใจนะว่าวันที่27กันยายนนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะซึ่งตอนเนี้ยวันเนี้ยนะวันที่25กันยายนเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะส่ง SMS ปรูพรมไปเลยแจ้งสถานที่เลือกตั้งกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยทราบข้อมูลต่างๆก่อนที่จะไปเลือกตั้งในวันจริงก็คือ27กันยายนว่าต้องไปเลือกที่ไหนสถานที่ไหนอะไรยังไงนะคะเขาก็คือสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะจัดส่ง SMS แล้วก็แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้นะคะแต่สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งแบบนี้สำนักงานจะไม่แนบลิงก์ใน SMS ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลไม่ขอรหัสผ่านไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปไม่มีนโยบายให้เข้าเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาแต่ถ้าคุณได้รับข้อความประเภทเหล่านี้เนี่ยห้ามกดลิงก์นะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใครนะอย่าทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าสู่ข้อมูลของเรานอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านแจ้งข้อมูล SMS เนี่ยผ่านนายจ้างผ่านผู้ประกันตนทุกคนนะคะไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอ้ยเรามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมประมาณนี้นะคะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นขอไปตามที่จะระบุใน SMS ที่จะปรูพรมส่งปิ้วในประเทศไทยในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้เห็นหน้าคร่าตาเนาะบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะอาจจะใช่นะซึ่งยังไงก็ใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งท่ากันมานานละว่าใครจะเป็นบอร์ดชุดถัดมาเนาะไปขึ้นเหนือไปเชียงใหม่โดยเฉพาะพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็นิสิตนักศึกษาทั้งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเรียนจบมานานละน่าจะได้ยิน
1: หอพักอ่างแก้วคุณผู้ฟังมีข่าวแว่วๆมาว่าจะทุบตึกที่ทรงคุณค่าตึกนี้นักศึกษามอชอเขาก็ชวนร่วมจุดเทียน62เล่มทำพิธีสืบชะตาต่ออายุหอพักอ่างแก้วเขาบอกขอค้านนะอย่าทุบตึกที่ทรงคุณค่าของพวกเราเลยจากกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังจะทุบหอพักอ่างแก้วนี่คือสถาปัตยกรรมโมเดิร์นผลงานการออกแบบของอาจารย์อมรศรีวงศ์เมื่อปี2507แล้วก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยทบทวนแผนรื้อถอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มช.เนี่ยเขาก็เลยมีแถลงการชี้แจงสาเหตุการทุบนะฮะแต่ยังไงก็เหอะเมื่อวานนี้เนี่ยนักศึกษามอชอเขาก็ออกไปเคลื่อนไหวขอคัดค้านการทุบตึกทุบหอพักอ่างแก้วแล้วก็อาคารโมเดิร์นในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการโพสต์เชิญชวนมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาร่วมพิธีสืบชะตาต่ออายุหอพักอ่างแก้วในวันอาทิตย์ขออภัยในวันอังคารที่29กันยายน2569เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาณสนามหญ้าข้างหอพักอ่างแก้วเยื้องกับร้านกาแฟริมอ่างแก้วในกิจกรรมจะมีการตั้งโขงชะตาจุดเทียน62เล่มตามอายุของหอพักอ่างแก้วและสวดสืบชะตาต่ออายุคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนไว้อาจจะทำใหม่ไหมหรืออาจจะปรับแต่งปรับปรุงในส่วนที่ยังใช้การได้แล้วก็ปรับให้ดีขึ้นไหมแต่อีกมุมหนึ่งเราควรจะต้องทุบตึกแห่งนี้ไหมเพื่อจะสร้างตึกใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่ถ้ามองในหัวใจของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนที่เรียนจบมาแล้วหรือกำลังเรียนอยู่หัวใจของเขาคือหอพักอ่างแก้วทำไมจะต้องทำแบบนี้ก็จะเป็นความคิดที่อาจจะเป็นความคิดเห็นคนละมุมเพราะฉะนั้นการทำประชาพิจารณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเห็นไหมอย่าคิดทำอะไรแค่อ๋อฉันเป็นเจ้าของหน่วยงานฉันดูแลนักศึกษาก็เรียนไปฉันจะทุบฉันก็จะทุบของฉันไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ว่าภาคประชาสังคมไหนเขาก็ให้ประชาชนให้ประชาชนคนอย่างเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการทำประชาพิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็น

0: ลยอ่ะจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมารักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะที่กรุงเทพนะฮะโดยเฉพาะบริเวณประตู1นั่นคือประตูทางเข้าบริเวณด่านหน้าสำนักงานกกต.นะฮะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาแผงเหล็กนํามาติดตั้งเป็นแนวกั้นบริเวณทางเข้าทางออกแล้วก็ทางด้านหน้าสำนักงานกกต.เพื่อเตรียมความพร้อมในวันนี้ที่คุณสนธิลิ้มทองกุลกับกลุ่มคพท.กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนก็จะเดินทางไปที่กกต.10 โมงวันนี้นะฮะเพื่อยื่นหนังสือกล่าวโทษกกต.เนื่องจากเห็นว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหลังมีมติในคดีทุจริตการเลือกส.ว.นะฮะอันนี้เขาจะทำแบบนี้แต่กกต.บอกโอ้ต้องรักษาความปลอดภัยนะประสานไปที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องมารักษาความปลอดภัยมีการประชุมซักซ้อมแผนกันตั้งแต่เมื่อวานละนะแล้วก็จะมีตำรวจ1กองร้อยเข้ามาดูแลพื้นที่แล้วก็จะจัดตั้งศูนย์มอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์พื้นที่โดยรอบส่วนการปราศัยและกลุ่มผู้สนับสนุนก็จะจัดพื้นที่สวนด้านหน้าตึก B ให้ทำกิจกรรมไม่อนุญาตให้เข้ามาในอาคารสื่อมวลชนล่ะจ๊ะฉันจะไปทำข่าวฉันจะทำยังไงขณะที่สื่อมวลชนที่จะเข้าไปทำข่าวก็จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยจะมีการเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้แหละเปิดแล้วนะซึ่งได้เตรียมห้องประชุม201ไว้รองรับสื่อมวลชนอะไรงงเหมือนกันนะเป็นสื่อมวลชนก็ต้องทำข่าวโอเคลงทะเบียนแต่จะให้นั่งอยู่แค่ในห้อง201และจะเห็นบรรยากาศการไปยื่นหนังสือหนังหาอะไรยังไงล่ะกกต.ท่านก็รักษาความสงบเรียบร้อยจริงๆเนาะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะคะที่แยกวังสีสูบที่อุตรดิตถ์ตอนนี้มีพื้นที่ประมาณ10ไร่เขาสร้างเป็นจุดแลนด์มาร์คตรงนั้นเขาเรียกว่าวงเวียนบนอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสู่เป็นการโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะลังสาดลองกองทุเรียนหลงหลินลับแลสับปะรดห้วยมุ่นนี่ผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะแล้วยังมีสัญลักษณ์เด่นประจำจังหวัดก็คือเหล็กน้ำผีติดตั้งโชว์4ทิศทำเป็นดาบน้ำผีนะคะมีไม้ดอกไม้ประดับเฟื่องฟงเฟื่องฟ้าหมากผู้หมากเมียเตยด่างชาทองยานวลน้อยปลูกสวยงามติดตั้งจอ LED LCD ไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบคือถ้าผ่านไปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นทางลอดด้วยตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแยกวังสีสูบถ้าไม่หยุดรถนะเสียดายแย่เลยนะไปถ่ายรูปสักนิดนึงจ้านะจ๊ะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังจะต้องปรับภูมิทัศน์อยู่นะคะก็ผ่านอุตรดิตถ์ก็ไปแวะเซลฟี่กันนิดนึงเวลาหมดเวลาหมดอาทิตย์พอดีเลยเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ดิฉันสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยและสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยล่าสุดมีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเล็งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและศูนย์พักพิงรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่าย
1: อิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSH

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: เขตสปช.ศูนย์กู้คืนความเสียหายทางไซเบอร์เปิดรับลงทะเบียนของเงินคืนจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนภัยเพจปลอมแอบอ้างชื่อศูนย์กู้คืนความเสียหายทางไซเบอร์หรือสกช.เปิดรับลงทะเบียนของเงินคืนโดยแม้เพจดังกล่าวจะนำข้อมูลจากหน่วยงานจริงมาเผยแพร่ซ้ำก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นช่องทางทางการหรือมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นประชาชนอาจเข้าใจผิดและหลงเชื่อดำเนินการผ่านเพจดังกล่าวจึงขอให้ตรวจสอบชื่อเพจและข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานโดยตรงก่อนลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลใดๆเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส
5: ์โลกออนไลน์มีเรื่องราวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์หากไม่รู้เท่าทันสื่ออาจตกเป็นเหยื่อได้อย่ารีบแชร์มีสติและใคร่ครวญเพราะการแชร์ทันทีคือการส่งต่อสิ่งที่เป็นเท็จหากข้อเท็จจริงเป็นไปอีกด้าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
7: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ไลดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88
3: พี่ไม่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าแล้วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
4: เพิ่นบอกว่าของมูนาจะไอ
3: รถจอดอยู่ไกลแน่เด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: หาไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาเล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเด้อ
1: ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ปล่อยเนเด้อจากเพื่อพ่อเขา
1: และไอบ้องเราปากเด้อ
0: โดยขอบใจแล้วล่ะ

0: เฮ้ยองค์ใครอีกแล้ววะคราวนี้ใครอีกอ่ะ
1: นู
0: เฮ้ยก็น่ารักดีนี่ว่า
1: โอ้นี่ดูของจริงนี
2: ่โอ้นี่ครับเพื่อนผมชื่อเจมอกหักมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนกี่ครั้งมันก็ช้ำเองแบบนี้แหละครับแต่ผมว่าครั้งนี้นะครับมันคงเข็ดจริงๆสักทีอะครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไปทั่ว

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็ง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะไม่ให้กีดขวางช่องรับน้ำและท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำเหนือปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้พร้อมเฝ้าระวังชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและประสานกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กทม.เตรียมระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานขณะที่กรณีเรนบอมต้องติดตามเป็นรายวันเพราะความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: คนอะไรพูดไม่ได้
5: คนมันได
6: ้ใช่
7: คนนอนหลับ
8: โอยแล้วคนอะไร
9: บาปที่สุด
10: คนที่ขโมย
11: ไม่ใช่ยอมยัง
12: ยอมยอมยอม
13: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
14: ใช่ใช่
15: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
16: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการเข้าร่วม

0: ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือเซสโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศปัจจัยการเกิดฝนแนวโน้มการเคลื่อนไหวของหย่อมความกดอากาศต่ำความชุ่มชื้นของดินและแบบจำลองพยากรณ์อากาศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผนของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเตรียมกำลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำและแจ้งเตือนประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
1: จะกล่าวถึงเรื่องสาว

0: านสำราญ
1: เมาแล้วจะขับเสพาเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกครับแต่ถ้าเมาแล้วอยากจะขับรถเนี่ยโดนจับแน่นอนดื่มแล้วขับถูกจับแน่จากสสส.และปภ.
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก ID Cell SSSS

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

าคือมองแท้หากเขาก็บอกเขาไปเตรียมมาปวดเจ้าของที่มานั่งถอนหายใจอยู่นี่บ่ดีขึ้นหรอกล่ะเอ้ย

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ิกลายเป็นสัมภเวสี
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
4: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
3: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
5: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: เตือนภัยอีเมลปลอมอ้างหน่วยการเงินแนบ PDF หลอกขโมยข้อมูลระวังอีเมลปลอมที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานด้านภาษีธนาคารหรือหน่วยงานการเงินโดยใช้ข้อความเร่งด่วนกดดันให้เปิดไฟล์แนบประเภท PDF หากเผลอกดอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมหรือแหล่งดาวน์โหลดไฟล์อันตรายที่มีมัลแวร์แฝงเพื่อขโมยข้อมูลหรือเข้าควบคุมเครื่องหากได้รับเอกสารทางการเงินที่ไม่คาดคิดอย่ารีบเปิดไฟล์หรือกดลิงก์ควรตรวจสอบชื่อและที่อยู่อีเมลผู้ส่งให้แน่ใจและติดต่อหน่วยงานผ่านช่องทางการโดยตรงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสุชยาโคชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
2: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: ซิมจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความกรณีกรมการปกครองปรับหลักเกณฑ์การขอคัดทะเบียนราษฎรหรือทร.14โดยไม่อนุญาตให้ทนายความใช้เพียงใบแต่งทนายความและสำเนาใบอนุญาตว่าความในการขอคัดข้อมูลสภาทนายความระบุว่าตั้งแต่วันที่9เมษายน2569ทนายความต้องนำสำเนาคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวกับคดีไปประกอบการขอคัดทะเบียนราษฎรส่งผลกระทบต่อการทำงานของทนายความและประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบที่อยู่เพื่อดำเนินคดีด้านนายรังสิมันระบุว่าปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องประโยชน์ของทนายความแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
1: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: องดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดี 7-Eleven

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความกรณีกรมการปกครองปรับหลักเกณฑ์การขอคัดทะเบียนราษฎรหรือทร.14โดยไม่อนุญาตให้ทนายความใช้เพียงใบแต่งทนายความและสำเนาใบอนุญาตว่าความในการขอคัดข้อมูลสภาทนายความระบุว่าตั้งแต่วันที่9เมษายน2569ทนายความต้องนำสำเนาคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวกับคดีไปประกอบการขอคัดทะเบียนราษฎรส่งผลกระทบต่อการทำงานของทนายความและประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบที่อยู่เพื่อดำเนินคดีด้านนายรังสิมันระบุว่าปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องประโยชน์ของทนายความแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: เพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด

มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: ในรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกรณีกรมการปกครองปรับหลักเกณฑ์การขอคัดทะเบียนราษฎรหรือทร.14โดยไม่อนุญาตให้ทนายความใช้เพียงใบแต่งทนายความและสำเนาใบอนุญาตว่าความในการขอคัดข้อมูลสภาทนายความระบุว่าตั้งแต่วันที่9เมษายน2569ทนายความต้องนำสำเนาคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวกับคดีไปประกอบการขอคัดทะเบียนราษฎรส่งผลกระทบต่อการทำงานของทนายความและประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบที่อยู่เพื่อดำเนินคดีด้านนายรังสิมันต์ระบุว่าปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องประโยชน์ของทนายความแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
5: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟเวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บ

0: เปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนค่ะ

0: เวียงร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกรณีกรมการปกครองปรับหลักเกณฑ์การขอคัดทะเบียนราษฎรหรือทร.14โดยไม่อนุญาตให้ทนายความใช้เพียงใบแต่งทนายความและสำเนาใบอนุญาตว่าความในการขอคัดข้อมูลสภาทนายความระบุว่าตั้งแต่วันที่9เมษายน2569ทนายความต้องนำสำเนาคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวกับคดีไปประกอบการขอคัดทะเบียนราษฎรส่งผลกระทบต่อการทำงานของทนายความและประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบที่อยู่เพื่อดำเนินคดีด้านนายรังสิมันระบุว่าปัญหานี้ไม่ใช่เพียงเรื่องประโยชน์ของทนายความแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: คัดแยกแยกทำไมเราต้องคัดแยกขยะด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: 更细，音音更细。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
2: คร
1: ับเป็นยังไงกันบ้างคะสบายกันดีไหมคะฝนตกกันตลอดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งยันเช้าถึงตอนเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดกันเลยค่ะเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะเห็นลุงโตเขาบ่นมาในไลน์ว่าเรียกว่าขับเรือพอจอดรถปุ๊บก็เดิน
2: ครับ
1: ลงน้ำจ๋อมแจ๋มเลยก็โดนกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ตอนกลับรถเนี่ยตอนกลับบ้านเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยถ้าใครขับรถนะคะ
2: ครับ
1: แต่ไม่เป็นไรนะคะก็ใจเย็นๆเพราะมันก็ต้องเจอสถานการณ์กันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอย่าเครียดแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์นี่แหละค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนแน่เนาะก็มีฉายาเหมือนกันเลยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเด็กๆเข้าไปดูหรือยังเนาะเข้าไปดูแล้วเด็กๆจะได้เห็นรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับตอนเก่าๆที่ผ่านมาเยอะเลยเนาะมีนิทานมีเพลงให้ฟังมากมายเลยนะครับมีเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาในรายการด้วยนะหลังจากนั้นถ้าเด็กๆดูไปเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้มีแต่นิทานแต่เพลงนะเนี่ยมีการ์ตูนด้วยละภาพนี้น่ารักจังเลยก็เป็นใครล่ะก็เป็นฝีมือของลุงโตไงลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับที่บอกว่าลงจากรถแล้วก็ย่ำน้ำจำๆเนี่ยแหละครับเนี่ยก็คือลุงโตนั่นเองนะครับก็สองคนแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็อีกคนนึงวันนี้ก็พี่แว่นนะครับพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงนะครับครับ
1: ยังมีแผนกเสียงอีกนะคะ
0: ใช่เลยวันนี้เจ้าตัวนี้นี่จะต้องเสียงดังเสียงใสตลอดนะจริงๆคงร้องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนี่เจ้ากบนั่นเองนี่นะครับเจ้ากบบอกว่านี่แหละครับหน้าฝนก็ต้องฝนตกนี่แหละครับพวกกบก็ชอบใจแต่เจ้าไก่บอกว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าดีนะเนี่ยเตรียมเสื้อกันฝนกับรองเท้ายางไว้แล้วก็พอได้อยู่นะส่วนเจ้าหมูบอกเจ้าไก่ก็เวลาคิดว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยฝนตกพื้นลื่นเนี่ยอย่าเดินเร็วนะเดี๋ยวล้มนะหมูเกือบล้มมาแล้วนะนี่นะครับนี่ส่วนพี่คนนี้นี่ฝนตกเขาไม่ค่อยชอบตัวเขาเป็นเหล็กเดี๋ยวเสื้อหนิมขึ้นต้องหลบหน่อยพี่กระดิ่งครับนี่แหละครับ
1: ครบทีมแล้วนะคะแล้วเราก็4ช่วงค่ะแล้วก็จะบอกให้เด็กๆได้ทราบอย่างรวดเร็วว่าจะมีอะไรฟังบ้างจะได้มีเวลาฟังเพลงกันเยอะๆแล้วคุยกับเด็กเยอะๆค่ะ
0: ครับช่วงแรกพบกับคำถามจินตนาการโดยกระจกวิเศษนะครับเด็กๆวันนี้คำถามเป็นจินตนาการสนุกๆเลยนะครับเด็กๆเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจินตนาการอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับและจากนั้นเป็นอะไรเนาะอ๋อนิทานสิก็เรื่องของเนี่ยแมวลายกับกระต่ายหูยาวกำลังสนุกเลยเดี๋ยวรอฟังกันเนาะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่านิทานเราจะเข้ากับเหตุการณ์จริงๆด้วยนะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนิทานชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาวนะครับหลังจากนั้นก็ประพันธ์บอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะให้ฟังเพลงเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีเด็กๆก็ขอเพลงมาเยอะด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็รอกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็เตรียมเพลงดีๆไว้ให้เด็กๆมากมายเลยนะครับนี่แหละครับไปแล้วแล้วอีกช่วงนึงช่วงนี้แหละเราก็อยากฟังเด็กๆเหมือนกันในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง

0: เฮ้ยมันเป็นยังไงอะช่วงนี้เดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวฟังนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เนี่ยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับก็เด็กๆมีเรื่องอะไรบ้างจะเล่าให้เราฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์เป็นยังไงตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วยิงอาจจะตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้เนาะที่ฝนตกหนักๆแล้วเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนลำบากไหมบางคนก็ต้องสอบวันนี้ด้วยเนาะนะครับก็เล่าให้เราฟังได้เลยนะส่งข่าวให้เราฟังได้เลยนะครับนะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยแหละครับนี่แหละก
2: ็
0: บอกหมดแล้วนะครับ
2: ก็มีวันนี้เมื่อวานนี้ที่ได้คุยกับน้องปันเจ้าหญิงใช่ไหมคะบอกว่าจะสอบวันนี้ไม่รู้ใช่สอบวันนี้ไหมจะลำบากไหมไม่รู้นะเพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
0: ใช่เลยครับ
2: เช้ามาก็ยังตกอยู่นะคะคงจะไปโรงเรียนลำบากกันทุกคนแล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขับรถไปทำงานก็ต้องลำบากหน่อยละเห็นฝนตกกันมากนะคะท่วมกันหลายๆที่เลยแล้วก็เพื่อนก็ผ่านก็ส่งคลิปมาบอกว่าจะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านไม่ใช่คนนะคะแต่เป็นน้ำจะเข้าบ้านเตรียมแบบเตร
0: ีย
2: มอาวุธพร้อมมีที่วิทย์มีอะไรทุกอย่างเลยนะคะก็โดนกันทั่วหน้าเห็นบอกเย็นนี้นะคะค่ำนี้ก็จะอาจารย์หลายๆท่านที่ได้วิเคราะห์ไว้ที่เชี่ยวชาญทางด้านน้ำเนี่ยก็บอกว่าค่ำนี้ก็จะหนักอีกนะคะก
0: ็
2: ให้เตรียมตัวขนย้ายของขึ้นที่สูงนะคะให้ระวังกันไว้ด้วยแต่ยิ้มแย้มแก้มใสก็ยังมีรายการให้ฟังอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ศุกร์นี้ก็จะให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกๆไม่เป็นเรื่องจริงนะคะคิดได้สนุกเต็มที่มันไม่จริงนะคะ บินได้จะจริงไหมหรือว่าโอ้มีช้างมาแล้วก็มาพูดกับเราอะไรมัน มันไม่ใช่ แต่ว่ามันเป็นการคิดเรื่องสนุกๆให้เด็กๆ กล้าคิดนอกกรอบไปเรื่อยๆ ลูกถึงประจันนู่นเลยนะคะว่า เอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะคิดอะไรเล่นๆสนุกสนุกดีนะคะก็ให้เป็นเรื่องที่สุภาพนะคะเอาละค่ะ
0: คร
2: เราก็จะมาฟังคำถามกันในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเที่ยง
3: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเที่ยง
2: โอมเพียงวันนี้เด็กๆคะวันศุกร์เกิดเรื่องมหัศจรรย์ก็คือตอนเช้าขึ้นมาเราบอกโอ้ตื่นขึ้นมาทำไมของเล่นมันใหญ่เท่าตัวเราเลยล่ะรถคันนี้มาขอเล็กๆนะตอนนี้ใหญ่เบิ่มเทิมเท่าตัวเรานะคะตุ๊กตาก็ใหญ่เท่าตัวเราใครจะแบกใครกันแน่เนี่ยใครจะอุ้มใครนะ
0: ค
2: ะทุกอย่างของเล่นเราทุกชนิดใหญ่หมดเลยเด็กๆทำไงดีคะ
0: มีไม่พี่แมวก็นึกอยู่เนี่ยสนุกนะเนี่ยวันนี้คำถามโอ้พี่เด็กครับวันนี้เป็นจินตนาการนะถ้าเด็กๆตื่นขึ้นมาแล้วของเล่นที่เรามีนี่มันขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับ โอ้นี่เป็นความฝันของพี่แมวเลยนะเพราะตอนพี่แมวมีแบบมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆกับตอนเด็กๆอยากให้มันโตๆขึ้นมาจังเลยนะเออเด็กๆจะทำยังไงดีครับวันนี้คำถามเราเป็นจินตนาการแสนสนุกเลยนะถ้าเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าเดินมาที่ห้องโอ้ของเล่นทุกชิ้นที่เรามีอยู่ที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยรถคันเล็กๆเรือลำเล็กๆหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหรือว่าชุดเครื่องครัวเล็กๆเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมาหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับทำได้หลายอย่างนะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับตอบกันมาเลย
2: พิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio สะกดนะคะ CHULARADIO CHULARADIO ค่ะจะพิมพ์ตอบก็ได้จะโทรศัพท์ก็ได้นะคะแต่เราก็จะรู้กันใช่ไหมเด็กๆว
0: ่
2: าตอนนี้อย่าเพิ่งตอบเลยเอาใช้เวลาคิดก่
0: อ
2: นให้เด็กๆฟังนิทานเพลินๆสนุกๆก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: สนุกจังฟังนิทาน

0: ครับเด็กๆครับนิทานสนุกๆชุดแมวลายกับกระต่ายหูยาววันนี้เสนอตอนลิงจุนนักปลูกกล้วยนะครับแน่นอนเรื่องราวก็เริ่มขึ้นที่ในป่าที่แมวลายกับกระต่ายหูยาวอยู่ร่วมกับสัตว์ต่างๆมากมายนั่นเองและในป่าแห่งนี้มีลิงเยอะเลยเนาะลิงเป็นฝูงเลยนะแต่มีลิงอยู่ตัวนึงชื่อเจ้าจุนนะครับเจ้าจุนนี่เจ้าจุนนี่เป็นลิงที่ก็เหมือนลิงนะโหนต้นไม้เก่งนะหางยาวด้วยนะว่องไวด้วยแต่ว่าเจ้าลิงจุนเนี่ยจะเก่งกว่าลิงทุกตัวอยู่อย่างนึงเด็กๆทายออกไหมเจ้าจุนเก่งเรื่องอะไรครับทายออกไหมเด็กๆเดาออกไหมไม่เหมือนลิงตัวไหนนะลิงจุนก็โหนต้นไม้ได้เหมือนลิงทั่วไปนั่นแหละเนาะว่องไวกระโดดตีลังกาเก่งแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ลิงจุนเก่งกว่าลิงทุกตัวเลยนะครับทายถูกไหมเด็กๆกินเก่งหรือเปล่าก็กินเก่งเหมือนกับลิงตัวอื่นนั่นแหละเนาะแต่ลิงจุนเรื่องที่เขาเก่งที่สุดก็คือการปลูกกล้วยครับเด็กๆนี่เพราะลิงจุนบอกว่าแม่จะให้ไปเก็บแต่กล้วยป่ามานี่มันก็ลำบากนะไปที่ไปไกลแล้วอาจจะออกผลไม่เยอะลิงจุนบอกว่ามันมีที่ว่างๆปลูกเองเลยนี่ทำสวนเลยเนาะนี่แล้วลิงจุนนี่สะสมกล้วยไว้แบบหลายพันเลยนะไม่ได้มีแต่กล้วยป่านะนี่ลิงจุนก็วันนั้นลิงจุนเห็นเจ้าหมูป่าผ่านมานะลิงจุนบอกหมูป่ามาดูนี่นี่นี่นี่นี่รู้จักไหมต้นนี้ไม่ใช่กล้วยป่านะที่มีเม็ดนะนี่คือกล้วยไข่รู้จักไหมหมูป่าหมูป่าบอกโอ้ไม่รู้จักขอชิมได้ไหมเนี่ยลิงจุนก็ให้หมูป่าชิมหมูป่าบอกโอ้โหมันอร่อยดีนะเนี่ยเนาะนะครับอีกวันนึงเจ้าไก่ผ่านมาไก่ป่าไก่ป่าบอกว่าลิงจุนทำไมกล้วยต้นนั้นมันออกมาแล้วผลมันยาวๆแล้วกลิ่นมันหอมๆอ่ะมันชื่อกล้วยอะไรเหรอจุนมันหอมหอมนะจุนลิงจุนบอกว่ากล้วยหอมยังไงล่ะมนุษย์เขาชอบกินนะเนี่ยฉันก็ไปขอพันธุ์เขามาปลูกว่าแต่ไก่อยากกินไหมล่ะเจ้าไก่บอกกดได้สักผลก็ดีนะ
1: ขอพันธุ์เดี๋ยวจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กขอพันธุ์แปลว่าอะไรนะเนี่ย
0: อ๋อก็คือคนนั้นผ่านไปเจอลุงมีเขากำลังเอาหน่อกล้วยลงอ่ะก็เนี่ยแหละก็เลยลุงจุนบอกขอสักสองหน่อได้ไหมครับเอาไปขยายพันธุ์นะครับว่ากล้วยนี่ใช้หน่อไปปลูก
1: ไหม
0: ก็คือเป็นเหมือนเราเด็กๆกินแตงโมเหมือนที่เราเล่านิทานเมื่อวานใช่ไหมนั้นเอาเมล็ดไปเนี่ยก็คือขยายพันธุ์เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นมา
1: พันธุ์มันมีหลายชนิดใช่ไหมครับมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหางมุกอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เลยกล้วยเล็บมือนางก็มีเนาะเนี่ยเจ้าจุนมีหมดเลยในสวนกล้วยแปลกๆมีเต็มเลยเนาะเจ้าจุนก็บอกว่าวันนี้กินกล้วยน้ำว้าดีกว่ากล้วยน้ำว้ายังมีหลายพันธุ์เลยเนาะนี่แหละแล้วถ้าสัตว์ตัวไหนอยากกินกล้วยนะก็มาบอกลิงจุนได้เลยแต่ว่าลิงจุนให้กินฟรีๆหรือเปล่าหรือเปล่าลิงจุน
1: แล้วคิดนานหน่อยคิดนานหน่อย
0: ได้ไหมได้ไหม
1: อ
0: ้
1: าวฟรีก็ได้ฟรีก็ได
0: ้จริงๆไม่ใช่หรอกลิงจุนมีข้อแลกเปลี่ยนสมมติว่า
1: ก็ตอนนี้ให้กินฟรีครั้งแรกเลยนะค่อยทำช่วยกันนะ
0: ได้ลิงจุนบอกครั้งแรกกินฟรีเลยแต่ต่อไปถ้าจะกินนะต้องมาช่วยไดย่าได้ไหม
1: โอ้ยนกก็ต้องเสียตังค์ไม่เป็นไรหรอกช่วยได้
0: ได้ย่าไงจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไปแย่งอาหารต้นกล้วยไงในดินนะ
1: โอ้ได้เลย
0: หรือว่าถ้าสัตว์อื่นได้ย่าไปแล้วก็จะช่วยขุดดินก็ได้นะเอาไหมเอาไหม
1: นะถ้าขุดดินนะผมว่านะครับงานมันหนักผมว่าต้องกินเยอะหน่อยนะครับ
0: ได้เลยเอาสักเครือหนึ่งก็ได้เนาะได้เลยเนาะนี่แหละเนาะทีนี้หูยกล้วยในสวนเจ้าจุนนี่มีเยอะนะบางทีเจ้าจุนนี่กินไม่หมดเอาไปทำกล้วยตากครับแหมกล้วยตากก็คือเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้กินได้นั่นเองนะนี่นะครับสัตว์ทั้งหลายนะครับอย่างคุณช้างกับคุณหมีก็สงสัยเนาะชอบคุยกันเอ้ยลิงจุนนี่ก็ประหลาดที่ก็มีทั้งเยอะไม่รู้จักปลูกอย่างอื่นนะปลูกแต่กล้วยนะเนี่ยแปลกจัง
1: โอ้ฉันก็ว่าอย่างนั้นเนาะแปลกเนาะโอ้ขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยแต่ว่าแมวลายกับกระต่ายหูยาวบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าลิงจุนขี้เกียจแล้วจะมีสวนกล้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอะเนาะ
1: โอ้ยนั่นจริงเนาะสงสัยแกชอบกินกล้วยมาก
0: ใช่แล้วนอกจากชอบกินแล้วนะลิงจุนยัง รักต้นกล้วยมากเลยนี่คอยดูแลอย่างดีไม่ให้มีแมลงมีโรคมีอะไรมาเลยนะนี่นะคอยดูแลเลยบางทีถ้าดูเหมือนว่ากล้วยจะเป็นโรคนะลิงจู่รีบไปปรึกษาพวกเกษตรกรเลยที่เขาปลูกอะนะปรึกษาเลยว่าทำยังไงดีครับมีอะไรมาใส่ดีครับเชื้อราจะได้หายไปครับได้ไหมเอ้ยนะแสดงว่าลิงจุ่นเขารักต้นกล้วยเขามากเลยนะเด็กๆนะครับแต่ว่าหลายวันมานี้มันแปลกๆนะเพราะลิงจุ่นเนี่ยตัดต้นกล้วยครับเด็กๆเอ๊ะถ้าเรารักต้นไม้ที่เราปลูกเราจะตัดไหมเด็กๆเนาะลิงจุ่นตัดโค่นเต็มเลยอะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆแล้วไม่ใช่ต้นเล็กๆนะต้นที่โตแล้วทั้งนั้นเลยลิงจุ่นโค่นเต็มเลยอะกองไว้เต็มเลยเนาะสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็คุยกันใหญ่เฮ้ยลิงจุ่นเป็นไรอะทำไมอยู่ๆนั่นน่ะเห็นตัดต้นกล้วยตั้งแต่เช้าเลยอะ
1: ลิงจุ่นโกรธใครหรือเปล่าเนี่ย
0: โอ้หรือว่าไม่รักต้นกล้วยละหรือว่าจะไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยยังไงเนาะเออแล้วนอกจากจะลงมือตัดเองนะยังไปบอกพวกลิงในฝูงว่าเอ้าพวกเรามาช่วยกันโค่นต้นกล้วยหน่อยแล้วๆๆๆๆๆโค่นหน่อยโค่นหน่อยคนให้เยอะๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็สงสัยสิเอ๊ะลิงจุ่นเขารักต้นกล้วยทำไมเขาโค่นไม่เต็มเลยอ่ะ
1: เฮ้ยฉันก็ไม่กล้าถามนะเดี๋ยวลิงจุ่นอารมณ์เสีย
0: ใช่นะเอาจริงก็จังมากเลยเด็กๆครับเวลาก็ผ่านไปและแล้วก็เกิดเหตุหนึ่งก็คือเกิดฝนตกหนักครับติดต่อกันในป่าเหมือนที่ตกอยู่ตอนนี้เด็กไม่หยุดเลยแต่ว่าไม่ได้นานกว่าที่ตกในเมืองอีกนะติดต่อกันมา3วัน3คืนแล้วเด็กๆไม่หยุดเลยแล้วเป็นยังไงล่ะครับน้ำในแม่น้ำลำธารที่ไหลในป่าก็ล้นขึ้นมาเลยแล้วท่วมที่ฝั่งเลยพวกสัตว์ทั้งหลายที่ปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วน้ำท่วม
1: เอาแล้วหนีขึ้นที่สูงแล้ว
0: ใช่นี่ครับโอ้ยน้ำล้นเออแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเด็กๆน้ำป่าบนภูเขาก็ไหลมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้
1: อันตราย
0: ใช่โอ้ยเนี่ยกระแสน้ำไหลบ่ามาใหญ่เลยเด็กเต็มเลยน้ำก็ท่วมใหญ่เลยเนาะต้องตัดบอกโอ้ยหนีไม่ทันแล้วจะไปไหนดีขึ้นที่สูงก็ไม่ได้ไม่ทันอยู่ที่เดิมก็น้ำในแม่น้ำก็มานะครับแล้วจะทำไงอ่ะแมวลายกับกระต่ายหูยาวก็บอกโอ้ยแย่แล้วสัตว์ทั้งหลายแต่ทันใดนั้นเองครับเด็กนี่ความช่วยเหลือก็มาถึงเจ้าจุ่นกับพวกลิงหางยาวครับถ่อแพมาครับเด็กรู้จักแพไหมแพนี่ไม่ใช่เรือที่เป็นลำนะแพก็คือเอาไม้เป็นท่อนๆมาต่อกันยาวๆไงแต่ว่าแพของเจ้าจุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นต้นไม้อะไรนะคือแพที่ทำจากต้นกล้วยนั่นเองนี่ยังไงล่ะแพต้นกล้วยจำนวนเยอะเลยเจ้าจุ่นถ่อมาแล้วก็ผูกออกมาเยอะเลยลอยฝ่ากระแสน้ำมาเลยเจ้าจุ่นตะโกนบอกเพื่อนสัตว์ว่ายังไงนะครับใช่แต่ทั้งหลายบอกโอ้ยพวกเราขึ้นไปบนแพหยกกล้วยของเจ้าจุ่นดีกว่าขึ้นไปเลยแมวป่าก็กระโดดขึ้นไปพวกหมูป่าพวกสัตว์หลายๆตัวก็ขึ้นไปบนแพเด็กๆครับต้นกล้วยเนี่ยเขาเรียกหยกกล้วยไงเนาะเป็นต้นใหญ่ๆเนี่ยมันมีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้เด็กๆแต่ว่าก็มีความแข็งแรงนะพอผูกกันเยอะๆก็เป็นแพหยกกล้วยก็รับน้ำหนักสัตว์ได้เยอะเลยนี่แต่ทั้งหลายก็ขึ้นไปนั่งบนแพแล้วก็ลอยตามน้ำไปเลยนะครับนี่ก็ไม่จมน้ำนะครับนี่ตอนนี้แมวลายกับกระต่ายหูยาวแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเข้าใจแล้วอ๋อพี่เจ้าจุนตัดต้นกล้วยเนี่ยเตรียมเอาไว้ทำแพรับตอนน้ำท่วมนี่เอง
1: แล้วลิงจุนรู้ได้ยังไงล่ะครับ
0: ลิงจุนเอ้าฉันก็ฟังพยากรณ์อากาศสิวันนั้นมีมนุษย์เข้ามาเขาเอาวิทยุมาเปิดในป่าก็ไปฟังไงก็เลยรู้ข่าวว่าอีก3วันฝนจะตกหนักไงล่ะ
1: ต้องขอบคุณนะครับที่เสียสละต้นกล้วยนะครับอันนี้มันไม่มีกล้วยจะกินแล้วทำไงลอยเลงลิงจุนครับ
0: ลิงจุนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำลดอีกสัก3วันพวกเราก็มาช่วยกันฉันปลูกกล้วยใหม่แล้วกันได้ไหมได้ไหมได้ไหมเห็นไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: ตัดแล้วก็ปลูกใหม่ได้นี่นะนี่แหละครับเด็กสัตว์ทั้งหลายก็ได้ปลอดภัยจากกระแสน้ำนะครับเพราะว่าขึ้นไปบนแพต้นกล้วยหรือแพหยกกล้วยที่ของเจ้าลิงทำเอาไว้นะครับในที่สุดน้ำลดแล้วก็กลับบ้านกันได้และสัตว์ทั้งหลายก็มาช่วยลิงจุนปลูกกล้วยเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะครับเด็ก
1: ๆ
0: นี่แหละครับ
1: ลิงจุนเขามีน้ำใจนะคะ
0: ใช่เลยครับเน
1: า
0: ะ
1: เสียสละนะตัดต้นกล้วยที่รักนะแล้วก็มาช่วยเพื่อน
0: เนาะไม่เอาตัวรอด เพียงตัวเดียวเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ขอบคุณลิงจุ่นนะคะมีน้ำใจดีงามมาก
0: ครับนี่แหละครับ
1: จบแล้วใช่ไหมคะ
0: จบแล้วครับโอ้นี่
1: จบแล้วค่ะนิทานสนุกๆนะคะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็จบแล้วแล้วเราก็ขอสวัสดีไปถึงผู้ฟังที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารใน FM 90.5 ด้วยนะจ๊ะด้วยนะคะไม่รู้นะจ๊ะเพราะเราคุยกับเด็กๆไม
0: ่
1: คุยกับเด็กไม่จ๊ะนะคะลืมนะคะผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เนี่ยก็จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสในวันเสาร์นะคะ
0: ค
1: เป็นเทปของวันศุกร์ที่เราจัดสดตอนเนี้ยค่ะจะไปออกอากาศทีวันเสาร์นะคะตอน 7-8 โมงเช้าก็สวัสดีกันล่วงหน้าเลยนะคะ
0: คร
1: เรามีนิทานสนุกรออยู่แล้วนะคะซึ่งเราจบไปเมื่อสักครู่นี่เองนะคะ
0: ค
1: และตอนนี้เราก็มีคำถามที่น่าสนใจจะถามเด็กๆวันนี้จินตนาการนะคะ
0: ครับเลยครับจินตนาการเราสนุกมากเลยวันนี้สมมติว่าเด็กๆตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เบิ่มเลยทุกชิ้นเลยเด็กๆเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเล็กๆรถของเล่นคันเล็กๆนะก็ขยายขึ้นมาใหญ่เลยใหญ่โตเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับถ้าของเล่นที่เรามีเกิดขยายขนาดขึ้นมาหมดเลยเนาะนะกลายเป็นของเล่นขนาดใหญ่หมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดี 02-218-3975-7 นะครับ 02-218-3975-7 ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้นะคะ Line at Jula Radio ค่ะ Line at Jula Radio นะคะตอนนี้มีหรือยังคะ
0: ยังไม่มีแต่ว่ามีพี่หมีพี่หมีทักทายมาครับสวัสดีครับประพันธ์พี่แมวผมหมีฉายานักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวมารายงานตัวแล้วครับ
1: พี่หมีก็ตอบได้เลยนะคะพี่หมีขานะคะ
0: ครับ
1: และวันนี้นะคะวันนี้วันพระพันธ์ดูปฏิทินเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์กันโอ้ดีจังเลยนะคะวันไหว้พระจันทร์แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นพระจันทร์เพราะท้องฟ้ามันมีแต่ฝนนะคะนะคะพรุ่งนี้คงจะสดใสนะคะและมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่จะรายงานข่าวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็รอเด็กๆตอบคำถามแล้วก็พี่หมีก็ขอบคุณพี่หมีนะคะสวัสดีมาคนแรกเสมอเลยนะคะแล้วจะรายงานว่าฝนตกน้ำท่วมที่ไหนบ้างก็เชิญนะคะ
0: คร
1: ับตอนนี้เราก็จะให้ฟังถ้ายังไม่มีเด็กๆตอบพระพันธ์ให้ฟังนิทานไม่ใช่นิทานฟังเพลงกันนะคะ เพลงก็รออยู่วันนี้เลือกมาเต็มเลยค่ะ นะคะเพลงในช่วงเคลื่อนเพลงกับเพลงเด็ก

แรกพระพันธ์ให้ฟังเพลงค้างคาวกินกล้วย เป็นเพลงบรรเลงนะคะเป็นเพลงบรรเลงโดยคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรนะคะการบรรเลงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเป็นจังหวะหน้าทับตะโพนตะโพนเนี่ยนะคะเป็นเครื่องตีนะคะเวลาเอาไว้ควบคุมจังหวะช้าเร็วอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะลองฟังเพลงค้างคาวกินกล้วยค่ะ

0: คราะห์ไหมคะข้างข่าวกินกล้วยนะคะ
1: ครับ
0: พอฟังข้างข่าวกินกล้วยแล้วต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่าค่ะนะคะก่อนที่จะฟังเพลงตามคำขอนะคะเรื่องกล้วยๆค่ะนะคะมันกล้วยเหมือนกันเลยค่ะเรื่องกล้วยๆนิทานแล้วก็กล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: อยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเชิญฟังค่ะ

0: เดือนกล้วยกล้วยนะคะ
1: ครับ
0: จบไปแล้วสองเพลงค่ะตอนนี้มาให้ฟังเพลงตามคำขอนะคะฟังเพลงรถตุ๊กๆกันซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทบทวนคำถามนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่ารถตุ๊กๆบรรทุกถ่านนะคะโดยเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานะคะเชิญฟังค่ะ

0: ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับ
1: ตุ๊กครับฟังกัน3เพลงนะคะทีนี้เราก็ทวนคำถามกันดีไหมคะเผื่อใครอยากตอบคำถามแล้ว
0: เด็กๆครับคำถามเราวันนี้สนุกนะแต่ว่ามันเป็นจินตนาการเนี่ยเด็กๆก็จะคิดยังไงก็ได้ให้สนุกสนานเลยจินตนาการนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบว่าของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีอยู่มันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยนี่เนาะตุ๊กตาตุ๊กตาก็ตัวใหญ่ขึ้นรถเด็กเล่นก็คันใหญ่ขึ้นเนาะเด็กๆจะทำยังไงครับถ้าของเล่นของเด็กๆเกิดขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เบิ่มเลยนะครับเอาละใครอยากส่งเสียงมาตอบนะก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้เด็กๆค่ะLine @Jula Radio นะคะ Line @Jula Radio ลองมองไปที่ของขวัญเอ้ยไม่ใช่ของขวัญมองไปที่ของเล่น
0: ค่
1: ะของเล่นข้างตัวเองโอ้ทำไมมันสมมุตินะจินตนาการนึกเอานะโอ้มันใหญ่จริงๆเลยบ้านประพันธ์มีไดโนเสาร์เนี่ยจะใหญ่ขนาดนี้ไหมโอ้ฝันเต็มบ้านทรมานนะคะอันนี้เด็กๆล่ะมีของเล่นอะไรบ้างแล้วเกิดมันใหญ่ขึ้นมาเท่าตัวเราเลยเด็กๆจะทำยังไงดีอย่าลืมนะคะตอบได้เลยตอบสนุกๆค่ะโทรมาก็ได้พิมพ์มาก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มีไหมคะ
0: ยังไม่มีครับ
1: ให้เวลา
0: หนึ่ง
1: เวลายังไม่มีใช่ไหม
0: ยังไม่มีครับ
1: เอาละถ้ายังไม่มีนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีเพลงที่อยากให้เด็กๆเลือกใครอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์มานะคะเพราะที่เตรียมไว้ก็คือลิงกินผักแมวเหมียวครอบครัวกระต่ายเด็กกลางร่มลิ
0: ง
1: แม
0: ว
1: ครอบครัวเด็กพิมพ์มาเลยค่ะอยากฟังอะไรพิมพ์คำแรกมานะคะตอนนี้พี่แมวเป็นคนเลือกก่อนเชิญค่ะ
0: เอากินผักดีกว่าครับเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวลิงกินผักลิงเจี๊ยบเจี๊ยบกินกล้วยนะคะโดยอินดี้สองคิดเชิญค่ะ
0: ครับอ๋อมีโทรศัพท์เข้ามาครับประพันธ์เราให้คุยกับเด็กๆก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญแล้ววารุ่นค
0: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของขวัญจะทำยังไงคะถ้าเกิดจู่ๆของเล่นที่หนูมีนี่มันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่หมดเลยหนูจะทำยังไงดีของขวัญ
2: หนูอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะค่ะทำไงดีคะทำไงดีคะตุ๊กตาก็ตัวใหญ่ตุ๊กตามีก็ตัวใหญ่มาเริ่มเลยของเล่นทุกอย่างชิ้นใหญ่ขึ้นมาหมดเลยทำไงดีคะของขวัญอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วนะครับอ๋อพอดีขัดข้องนิดหน่อยนะครับแต่จะเป็นฝนตกแน่เลยเดี๋ยวของขวัญก็จะโทรเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: อย่ากลับมาโทรกลับมานะคะ
0: ครับ
1: ส่วนเด็กคนอื่นๆแล้วคะอยากจะตอบกันไหมคะ
0: อืมตอบมาได้เลยนะครับจินตนาการของเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราพบว่าของเล่นที่เรามีทุกชิ้นเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเนาะแบงค์ประพันธ์มีไดโนเสาร์อยู่ตัวหนึ่งมันก็จะต้องตัวใหญ่กว่าบ้านแน่เลย จะเป็นยังไงนะครับตอบมาได้เลยนะโหวันนี้สนุกจังเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: เก่งได้นะคะ Line @Jula Radio ค่ะ Line @Jula Radio เด็กๆกำลังคิดใหญ่เลยใช่ไหมว่านี่ของเล่นเราจะถ้ามันใหญ่โตเท่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะค่อยๆคิดแล้วตอบมาก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เด็กตอบคำถามแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพ่อพันจะให้ฟังเพลงกันเลยนะคะเมื่อกี้พี่แมวเลือกลิงกินผักไปแล้วยังไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: งั้นฟังลิงกินผักลิงเจ๊กๆกินกล้วยค่ะ

0: กินกันอร่อยแล้วไหมคะ
1: นั่นสิเน
0: า
1: ะ
0: มีพี่หมีนะพี่หมีเขาก็น่ารักเด็กๆพี่หมีอยากฟังเพลงเห็นไหมพี่หมีเขาก็พิมพ์มาเขาอยากฟังเพลงแล้วเขาพิมพ์ตอนแรกมาเขาบอกว่าอยากฟังเพลงเด็กกลางร่มครับเพราะว่ามันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมากตอนนี้ฝนตกกันทั่วเลยนะคะฟังเพลงเด็กกลางร่มกันนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: สักแล้ว
1: ครับ
0: เด็กๆก็ได้เรียนรู้นะเพลงเนี้ยนะคะ
1: ใช่เลยนะครับ
0: ฟังกันดีๆนะคะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาเรียกว่าร่ม1คัน2คัน3คัน
1: ครับใช่มั้ยใช่เลยครับ
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
1: เป็น
0: ร่มลักษณะนามที่ครับไม่เป็นคันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่คันเก่านะคะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: คันก็คือ1อันนั่นแหละค่ะนะคะ2คนมี1คัน
1: ครับ
0: ถ้า4คน1คันเนี่ยจะได้ไหมคะเด็ก
1: ๆก็เป็นเบียดกันหน่อยละกันเนาะครับได้ครับ
0: แล้วก็อยากจะฟังเพลงต่อหรืออยากจะถามคำถามดีครับพี่แมว
1: เดี๋ยวเราทวนคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยให้เด็กๆฟังเพลงกันต่อเนาะ
0: ใช่
1: คำถามเราก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วของเล่นทุกชิ้นที่เด็กๆมีอยู่เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับอย่างแรกต้องตื่นเต้นแหละเนาะแล้วต่อไปเด็กๆจะทำยังไงดีครับถ้าของเล่นของเราเกิดขยายขนาดขึ้นมาใหญ่โตหมดเลยเนาะดูสิรถคันเล็กๆของฉันทำไมมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแหละครับเด็กๆจะทำยังไงดีครับนะตอบมาได้เลยนะจะส่งมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาทางหมายเลขนี้ก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio พี่หมีเขาตอบมาแล้วค่ะเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเด็กๆคนอื่นนะคะของเล่นเราอะ
1: อ
0: ันเล็กๆอะเราจับด้วยมือเดียวยังได้เลยตอนเนี้ยมันใหญ่เท่าตัวเราอะค่ะเราจะทำยังไงกับของเล่นเราอันเบิ้ลเริ่มเลยอะค่ะตอบเลยนะคะ
1: ตอบมาเลยเนาะ
0: แล้วเราก็ค่ะ
1: ให้ฟังเพลงกันต่อ
0: ยังไม่มี
1: ใคร
0: ยังไม่มีใช่ไหมคะ
1: ยังค่ะ
0: นั้นฟังเพลงไปก่อนแล้วก็พอใกล้ๆจะจบเด็กๆค่อยโทรมาตอบคำถามนะคะตาประพันธ์เลือกแล้วเมื่อกี้พี่แมวเลือกแล้วลิงกินผักพี่หมีเลือกเด็กกลางร่มป้าพันเลือกเพลงที่เอาใจคนแก่ดีกว่าค่ะนะเพลงจับมือตาจับมือยายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะเชิญฟังค่ะ

0: เพลงนี้ไม่ได้พูดชื่อลุงป้าน้าอานะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะร่วมอยู่ด้วยค่ะเราก็คนแก่เหมือนกันนะคะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะคะวันนี้ลูกหลานค่ะเรารู้แล้วนะท่านนวดมือแล้วท่านอารมณ์ดีนะคะก็ทำซะเลยนะเพราะยังมีแรงอยู่เห็นไหมยังไปรับเรากลับบ้านเลยมาจากโรงเรียนกลับบ้านได้เนี่ยเก่งมากขับรถได้ด้วยนะคะเนาะและพี่หมีตอบมาแล้วนะคะพี่หมีเพราะถ้าพี่หมีตอบเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอบมาแล้วเนี่ยบอกชนิดด้วยมามันของเล่นอะไรแล้วจะหมดเลยไหมทำอย่างเงี้ยทำหมดเลยไหมนะคะอ๋อแล้วจะมีเล่นไหมอะไรเงี้ยตอบมาด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
0: เอางั้นทวนคำถามซะเลยดีไหมคะ
1: คำถามเราก็คือเด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องแปลกใจเพราะว่าของเล่นที่เด็กๆมีอยู่เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาใหญ่เท่าตัวเด็กๆหมดเลยโอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นมารถคันเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นมาหมดเลยนะครับเด็กๆจะทำยังไงดีครับด้วยจินตนาการแสนแปลกประหลาดอันนี้นะครับก็อย่ารอช้านะนี่ยังมีเวลาตอบอยู่นะนะครับ022183975-7รีบตอบกันมาเลยครับครับ
0: ค่ะเราจะโทรศัพท์แล้วนะคะ022183975-7แล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะถ้าพิมพ์ไม่ทันอะไรก็บอกกันได้นะคะเอาแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อตอนนี้ก็มีเพลงที่อยากจะให้เลือกกันนะคะเด็กๆทั้งบ้านเลือกได้ก็มีเพลงที่เหลือก็คือแมวเหมียวครอบครัวกระต่ายวันนี้แล้วก็ดั่งดอกไม้บาน
1: เอาอะไรดีเนาะใครเป็นคนเลือกครับตอนนี้พี่แมวหรือเปล่านะ
0: พี่แมวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: พี่แมว
1: ครับเอาครอบครัวกระต่ายครับ
0: ฟังเพลงครอบครัวกระต่ายกันนะคะระหว่างนี้พอใกล้ๆจะจบก็โทรมาตอบคำถามได้นะคะของเล่นของเราทุกชิ้นเลยมันขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยเท่าตัวเรายังไงดีเด็กๆคะตอบกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ขนาดนี้เราก็ให้ฟังเพลงครอบครัวกระต่ายกันนะคะเป็นเพลงของสโมสรพึ่งน้อยเชิญฟังค่ะ

0: แล้วค่ะ
1: อ
0: ืมพอมันมองดูชื่อเพลงเด็กกลางร่มนะคะก
1: ็
0: เลยมาคิดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการหรือว่าเด็กๆนะคะที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะแล้วพ่อปั่นขอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือเอาเพลงเด็กกลางร่มเนี่ยไปสอนคณิตศาสตร์ลูกได้เลยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มีเด็ก2คนกลางร่ม1คันเองนะคะแล้วเด็ก4คนจะต้องใช้ร่มกี่คันเนี่ย
1: อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเด็กๆได้ค
0: ิดใช่สอนคณิตศาสตร์ได้เลยเด็กก็จะได้นับนิ้วได
1: ้
0: สนุกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็สอนน้องเพลงกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเด็กกลางร่มอยู่ในอัลบั้มเชื่อเจ้า
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะ
1: คร
0: ับ พี่หมีไม่เลือกใช่ไหมคะพี่หมีเพลงที่เหลืออยู่ก็
1: พี่หมีเลือกมาแล้วครับพี่หมี
0: เพลงอะไรคะ
1: เพลงดอกไม้บานครับดังดอกไม้บาน
0: โอ้เพลงนี้เพราะมาก
1: ครับ
0: นะเอาละค่ะฟังเพลงดอกไม้ดังดอกไม้บานกันนะคะ
1: ครับ
0: ดังดอกไม้บานเป็นเพลงของเสถียรธรรมสถานเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ังเพลงนี้แล้วสบายไหมคะ
1: นะครับ
0: สบายนะคะเพลงนี้ช่วยให้เราสงบเวลาเครียดนะคะเราก็สามารถที่จะทำตามที่แบบในเพลงนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: หายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆยาวๆต้องทำเลยนะคะหายใจลึกๆยาวๆพูดเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งฟุดออกมานะ
1: อย่าเพิ่งนะครับ
0: ใช้กับมันลึกๆแล้วก็เก็บไว้แป๊บนึงนะกลั้นไว้ก่อนนับ1ถึง4ช้าๆ1 2 3 4แล้วค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆค่ะ
1: คร
0: ับ ทำสัก 3-4 หนน่ะเด็กๆจะสบายสมองโล่งเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขับรถกลับบ้านอยู่กำลังเครียดๆลองทำดูค่ะมีความสุขแล้วก็สบายใจมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ 17:49 จะ 50แล้วมั้งคะเราทวนคำถามกันนะคะ
1: คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อของเล่นที่เด็กๆมีอยู่จู่ๆก็ขยายใหญ่หมดเลยเนาะใหญ่เท่าตัวเด็กๆหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับรีบตอบมาเลยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เอาแล้วกดโทรศัพท์เลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็พิมพ์ตอบได้เลยที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ค
0: LINE @julareadio มีใครมั้ยคะ
1: ก็มีพี่หมีตอบเพิ่มเติมมาแล้วครับ
0: ดีมากดีมากที่ถามไปบอกว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดีมากครับพี่หมีนะเดี๋ยวพี่แว่นก็ส่งมาให้นะคะ
1: พี่แว่นส่งมาแล้วคร
0: ับ เด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่แว่นส่งไปให้แล้วครับคำตอบ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้เราตอนนี้ประพันธ์อ่านคำตอบของเด็กๆก่อนดีกว่านะคะแล้วเรามีคำตอบของเราด้วยของพี่แมวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะคนแรกที่ตอบมาก็คือพี่หมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พี่หมีเขาตอบบอกว่าผมจะเอาของเล่นที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ ผมจะเก็บของที่ผมเอาไว
1: ้
0: ไว้เช่น
1: ที่ชอบ
0: แล้วเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ใช่ไหมอันไหนที่ขายแล้วคะ
1: อ
0: ันขายแบบพี่หมีไม่ได้บอกนะแต่ของที่ชอบก็คือตุ๊กตาหุ่นยนต์บางตัวที่เหลือขายหมดแล้วครับเพราะถ้าขายแล้วได้เงินเยอะก็ซื้อใหม่ได้โอ้ยฉลาดนี่นาเนาะนะแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปโทรมาก็พันจดได้คำเดียวคือหนูแล้วก็หายไปเลยโทรศัพท์สงสัยเครื่องขัดข้องนะคะยังพี่แมวแล้วคะถ้ามีของเล่นใหญ่ของเราที่มีอยู่แล้วมันใหญ่ขึ้นนะคะ
1: ความฝันตอนเด็กๆเลยเพราะพี่แมวมีเรือเด็กเล่นลำเล็กๆอ่ะอยากให้มันลำใหญ่จะได้ลงไปนั่งจริงๆนะครับ
0: ส่วนพระพันอย่างที่บอกไปนะคะพระพันจะอุ้มแมวดำแล้วไปบอกไดโนเสาร์ว่าขอขี่คอหน่อยได้ไหมอุ้มแมวดำไดโนเสาร์แล้วก็เดินเล่นทั่วกรุงเทพเลยค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นจินตนาการของแต่ละคนนะคะแล้วตอนนี้เราก็รับรางวัลกัน
1: ครับนี่มาแล้วครับ
0: นี่นะคะอันนี้ก็สนุกนะมันเป็นจินตนาการเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ขาเอาไว้ถามลูกๆคืนนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะตอนนี้อาจจะแบบรถติดอาจจะแบบไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยนะคะถามคืนนี้ก็ได้ลูกคะทำยังไงดีของเล่นมันใหญ่ขึ้นแล้วเด็กๆจะจินตนาการว่ายังไงดีนะคะก็สนุกกันก่อนนอนได้ตอนนี้17:52ป้าพันธ์มีเพลงที่ชื่อวันนี้ให้ฟังนะคะจบเดี๋ยวใกล้ๆปิดรายการค่อยๆเฟดลงนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เด็กๆกำลังสอบอยู่นะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ค
0: ก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคฝนตกน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงค่ะวันนี้อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ
1: ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: หมดเวลาพอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต้องสวัสดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะเด็กๆรายการที่ฟังอยู่นี่คือยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆจำได้แล้วนะคะวันจันทร์เราเจอกันนะคะเพราะวันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดค่ะนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเวลาคือ5ถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 กลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
5: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
7: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
8: เจอ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกกับความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศสเปนที่เชื่อมโยงกันผ่านวัฒนธรรมการศึกษาและโอกาสทางวิชาชีพโดยช่วงวันที่11ถึง18กันยายนที่ผ่านมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมสเปน at จุฬาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยภาคธุรกิจสเปนและประชาคมจุฬาผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิชาชีพที่หลากหลายซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้ร่วมในพิธีเปิดงานด้วยครับที่อาคารมหาจักรีสิรินธรกิจกรรมภายในงานก็มีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารสเปนแบบดั้งเดิมพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของสเปนมีการบรรยายกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพและเพิ่มโอกาสในการทำงานตลอดจนกิจกรรมจ็อบแฟร์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายที่โถงอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตจุฬาได้สำรวจเส้นทางอาชีพการฝึกงานโอกาสทางวิชาชีพและประสบการณ์นานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและสเปนนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมโดยองค์กรและบริษัทต่างๆโดยจัดกิจกรรมที่คณะอักษรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งหัวข้อกิจกรรมนั้นก็ครอบคลุมหลายประเด็นครับได้แก่เรื่องของการพัฒนาอาชีพปัญญาประดิษฐ์ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟุตบอลการดื้อยาต้านจุลชีพเทคโนโลยีชีวภาพตลอดจนโอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมยาเพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคส่วนต่างๆของประเทศสเปนครับมากันที่เรื่องต่อไปครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่17เกมกับความก้าวร้าว
3: เฮ้ยลูกชายฉันพักเนี้ยชอบเล่นเกมต่อสู้ถามเขาเขาก็ว่ามันสนุกดีอ่ะ
4: ผมว่าถ้าเล่นนิดๆหน่อยๆคงไม่มีปัญหาหรอกพี่เด็กผู้ชายมันต้องมีบ้าง
3: กลัวมันจะไม่นิดหน่อยนะสิฉันถึงได้กลุ้มไงล่ะกลัวลูกติดเกมต่อสู้แล้วจะกลายเป็นเด็กก้าวร้าวอย่างที่ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆไงเธอว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่มีพ่อหรือเปล่าอ่ะ
4: โอ้ยคนละเรื่องเลยพี่สมัยผมเด็กๆกันนะผมมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเต็มบ้านผมยังชอบเล่นต่อสู้เลยเพียงแต่มันเป็นการเล่นในทุ่งในสวนกับเพื่อนจริงๆไม่ใช่เกมต่อสู้ในอินเทอร์เน็ตที่เล่นคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครแถมอันตรายกว่ากันเยอะ
3: โอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
5: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์จากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเด็กที่เล่นเกมเนื้อหารุนแรงนั้นสามารถรับรู้และซึมซับความรุนแรงของเกมมาติดเป็นนิสัยได้นอกจากนี้เด็กที่เล่นเกมยังมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปขาดทักษะทางสังคมไม่สนใจคนรอบข้างมุ่งแต่เอาชนะในเกมไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่บางรายมีการกระทำความรุนแรงต่อพ่อแม่กระชากแขนทุบตีเมื่อพ่อแม่ขัดใจห้ามไม่ให้เล่นเกมคุณหมออมพรแนะแนวทางแก้ไขว่าพ่อแม่ต้องทำความเข้าใจกับเด็กในการเล่นเกมช่วยเลือกเกมที่มีเนื้อหาไม่รุนแรงเช่นเกมเกี่ยวกับตัวเลขภาษาหรือในลักษณะคิดวิเคราะห์มีกติกาการเล่นเกมให้เป็นเวลาแล้วปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยให้ลูกเล่นเกมตามลำพังจัดหากิจกรรมอื่นๆให้ลูกทำบ้างไม่ปล่อยให้ลูกรวมกลุ่มกันเล่นเกมกับเพื่อนๆควรทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเพื่อนลูกด้วยเพื่อให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและร่วมมือกันแก้ปัญหาการเล่นเกมของลูกด้วยกัน
4: เด็กๆก่อนวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเขามีพลังเยอะนะพี่เขาต้องมีกิจกรรมแรงๆบ้างเพื่อปลดปล่อยพลังของเขาผมเคยเป็นเด็กผมรู
3: ้แหมฉันก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันเลยย่าแต่เด็กสมัยฉันน่ะมันไม่มีเกมรุนแรงแบบนี้นี่นะ
4: พ่อแม่อย่างเราอ่ะถึงต้องทำงานหนักกว่าสมัยปู่ย่าตายายไงล่ะพี่แต่ผมว่านะสมัยไหนๆอ่ะความรักความเข้าใจของพ่อแม่ก็ป้องกันอันตรายได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
5: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
6: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
7: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ
1: สะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นคร

0: และ101ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้ง แผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถาน

0: ารที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม
2: ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
3: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
4: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
3: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 น.มีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรนภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
6: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
6: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
13: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
14: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
15: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินเหมือนเดิมค่ะก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพพูดถึงเรื่องสุขภาพที่มันดีดีนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองเวลาที่เราพูดถึงโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันสูงนะคะก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
16: โรคไตซึ่งเป็นโรคที่เราก็เคยคุยกันมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมคะคือพอพูดถึงโรคเหล่านี้เนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรเอ่ยกินยาให้ครบควบคุมอาหารออกกำลังกายไปพบหมอตามนัดอะไรประมาณนี้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันบางทีอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันเนาะนั่นก็คือสุขภาพจิตสุขภาพใจของคนป่วยค่ะเพราะวันที่หมอบอกว่าคุณเป็นโรคเรื้อรังแล้วนะมีโรคเป็นของตัวเองแล้วนะสำหรับบางคนมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของร่างกายแต่มันเป็นวันที่ความรู้สึกในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยว่าตอนนี้นี่ร่างกายของเราเหมือนกับเริ่มมีเพื่อนซึ่งเป็นโรคนี่แหละค่ะแล้วมันก็จะมีผลกระทบแน่นอนเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเนาะเคยดูแลคนอื่นแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเอ๊ะเรากำลังจะเป็นภาระของลูกหลานหรือเปล่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเออตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์สินี่อะไรทำนองนี้บางคนก็ถึงขั้นหมดกำลังใจไม่อยากดูแลตัวเองแต่ความจริงก็คือว่าการมีโรคประจำตัวไม่ได้แปลว่าชีวิตต้องหยุดลงใช่ไหมคะอันนี้ถามคุณหมอเนาะเพราะวันนี้ค่ะพี่หมีมีนัดกับจิตแพทย์นะคะนายแพทย์กันตพลยอดมงคลค่ะคุณหมอเติมจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะนี่แหละค่ะก็จะมาถามกับคุณหมอนี่เลยว่าคุณหมอคะการมีโรคประจำตัวไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราต้องหยุดลงใช่ไหมไม่ได้แปลว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายคำถามนะคะเอาละค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเรื่องสุขภาพใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสร้างกำลังใจกับประเด็นป่วยได้ก็ยิ้มได้สู้โรคแบบตัวตึงแล้วก็ดึงสติกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
17: ครับสวัสดีครับคุณรัศมีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: คุณหมอคะเวลาที่เราพูดถึงโรคฮิตเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็คงบอกว่าฉันก็ไม่อยากจะเรียกว่าโรคฮิตหรอกนะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากจะฮิตกับใครเขาแต่ในเมื่อมันเป็นแล้วเบาหวานความดันโรคไตอุ้ยแต่ละโรคเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงยาการรักษาการควบคุมเนาะแต่ว่าในมุมของจิตแพทย์ซึ่งคุณหมอดูเรื่องของจิตใจเนาะผู้ป่วยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับโรคเรื้อรังซึ่งต้องกินยาไปตลอดชีวิตมันก็มักจะมีความกลัวความกังวลหรืออาจจะมีความเครียดอะไรซ่อนอยู่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะคุณหมอเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะ
17: อ๋อครับหมอเจอเป็นเรื่องปกติเลยครับจริงๆต้องบอกว่าโรคเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะนึกภาพว่าต้องคนอายุเยอะๆร่างกายไม่ค่อยดีถึงเป็นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเบาหวานความดันไขมันเนี่ยอายุน้อยๆก็เป็นได้บางคนก็จะเป็นเบาหวานตั้งแต่เล็กๆคือตับอ่อนไม่ยอมทำงานต้องฉีดยาตั้งแต่อยู่ประถมก็มีนะฮะหรือไขมันอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสใช่ไหมครับอย่างเอ็มจีก็เป็นพี่หนุ่มกรรชัยโหนกระแสแกก็บอกแกก็ยังต้องกินยาช่วยไขมันอยู่ทั้งที่ดูแข็งแรงดูดีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งอะครับมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นพันธุกรรมอย่างนั้นเองครับดังนั้นจริงๆผู้ที่มีโรคเหล่านี้ครับคือเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเหมือนอยากให้มองว่าเหมือนเราเป็นฝอยเนี่ยครับเป็นฝอยเป็นหูดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเลวร้ายหรือแปลกขนาดนั้นใช่ไหมฮะก็แค่ว่าโอ้ถ้ามันรบกวนเยอะเราก็ต้องจัดการมันถ้ามันเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็เป็นสีสันในเนื้อตัวเรา
16: โอ้โหแม่คุณหมอเปรียบซะเนาะมันก็ต้องมีสีสันกันบ้างเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นสีสันที่เราแบบเราไม่ชอบสีนี้แต่มันก็ดันมีซะด้วยสิแต่คุณหมอคะบางสีเนี่ยบางทีมันก็ตึงอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นเราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นโรคไตอันนี้แหละค่ะคุณหมอคือถ้าเกิดเป็นพี่หมีนะพี่หมีก็คงโหเราก็คงสตันไปเหมือนกันนะ เมื่อเจอเรื่องนี้หมายถึงว่าเจอแบบครั้งแรกๆอะไรแบบนี้ค่ะหรือแม่ก็อาจจะอยู่ไปสักพักหนึ่งก็อาจจะกลัวอันนี้คุณหมอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
17: โอ้จริงๆเป็นเรื่องปกติเลยครับไม่มีใครอยากมีคำว่าเจ็บป่วยติดตัวใช่ไหมครับเวลาเราไปหาใครพยาบาลถามมีโรคประจำตัวไหมเราก็อยากจะตอบสวยๆหล่อๆใช่ไหมครับว่าไม่มี
16: ใช่
17: ไหมฮะแต่อยากให้มองอย่างนี้ฮะคือเรื่องธรรมชาติดังนั้นใครที่ยังตกใจใครที่บางคนกลัวนะบางคนรับไม่ได้ว่าแบบอุ๊ยมันแปลว่าร่างกายฉันไม่ดีเหรอแปลว่าฉันไม่เก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยครับอย่างที่หมอบอกไปว่าโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครเครียดใช่ไหมฮะว่าพอมีไฝเนี่ยแปลว่าอุ๊ยขอเกิดใหม่ เกิดรอบนี้มีไฝซะแล้ว มันเป็นธรรมชาติครับเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสร้างมาบางคนตรงนี้มีไฝนิ้วไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นแรกๆเราอาจจะตกใจได้ครับรู้สึกแปลกใจว่าโอ๊ะทำไมเราแข็งแรงดีหลายๆคนนะครับไม่มีอาการพอตรวจแล้วเจอหรือเจ็บป่วยแล้วบังเอิญไปตรวจเจออย่างนี้ครับอาจจะตกใจอาจจะอะไรได้แต่ว่าอยากให้ค่อยๆทำความคุ้นเคยรู้จักมันครับว่าโอ้ตกลงมันคืออะไรกันแน่มันที่แน่ๆมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีร่างกายเราเสียแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราก็ยังเดินเหินอะไรได้ปกติหลายๆคนเนี่ยถ้าหมอไม่วินิจฉัยเนี่ยคือไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยนะครับพอเราเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้ว อยู่กับมันฮะใครถามเราก็ตอบไปตามปกติ
16: ค่ะ
17: หรือถ้าเราไม่อยากตอบจริงๆก็เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะฮะถ้าสมมติไม่ใช่ประโยชน์ทางการรักษาครับดังนั้นอันเนี้ยสำคัญครับว่าบางคนอาจจะกังวลว่าโอ้พอเป็นโรคพวกนี้แล้วจะต้องแย่จะต้องบางคนเบาหวานนี่ก็กลัวมากเลยว่าโอ้เคยได้ยินว่าคนเป็นเบาหวานนี่ตาไตเสื่อมหมดถูกตัดขาอะไรอย่างนั้น
16: ค่ะ อันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะกับประสบการณ์ที่คุณหมอเป็นจิตแพทย์ใช่ไหมว่าคนที่เขาเป็นโรคเรื้อรังที่มันอาจจะดูน่ากลัวเนาะอย่างเช่นเบาหวานหรือไตอย่างเงี้ยเขามีความเครียดความกลัวอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งบางทีแบบคนในครอบครัวเงี้ยอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะแบบไปปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยไม่กล้าบอกเงี้ยเออกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่เขากลัว
17: อ๋อเขาว่าจะกลัวเรื่องว่ามันจะแย่ลงจะทำให้ทำงานไม่ได้หรือเปล่าบางคนเป็นเบาหวานอย่างนี้ครับกลัวว่าอวัยวะมันจะเสื่อมเดี๋ยวต่อไปไตก็ไม่ดีต้องฟอกไตทำงานหนักไม่ไหวหรือไขมันอย่างนี้บางคนเป็นกลัวติดเตียงเป็นโรคสโตรกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจอย่างนี้ครับซึ่งกลัวได้เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องอยู่กับความกลัวตลอดไปครับดังนั้นถ้าสมมติใครเป็นญาติหรือรู้จักใครที่มีโรคเหล่านี้ก็ไม่ควรไปมองว่ามันเป็นเรื่องแย่เราถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเราก็ไม่เห็นจะต้องมาทักทายกันด้วยโรคใช่ไหมเรามีอย่างอื่นให้ทักตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราทราบว่าเป็นโรคเราก็ไม่ต้องกังวลแทนคนป่วยเกินไปครับเราก็มองด้วยความเข้าใจว่าเขาก็เป็นแค่ความเจ็บป่วยเขาก็เป็นคนเดิมเขาก็มีคุณค่าเหมือนเดิมเราอาจจะถามไถ่ได้ว่าโอเคเป็นยังไงบ้างรักษาหรือยังดูแลตัวเองยังไงอยู่มีตรงไหนที่ทำแล้วดีบ้างไหมเผื่อฉันได้ทำบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
16: อ๋อนี้ก็น่าสนใจเนาะมาคุยกันในเชิงแบบพลังบวกเนาะดูในเรื่องของการรักษาการดูแลร่างกายของเราคุณหมอคะแล้วถ้าพูดถึงว่าโรค NCD ที่เป็นกันบ่อยเนี่ยนะคะมีโรคไหนบ้างไหมคะที่คุณหมอมักจะเจอปัญหาความทุกข์ใจความกลุ้มใจมากที่สุดเอาอย่างเบาหวานความดันโรคไตโรคไหนที่ดูแบบเด่นๆที่ออกมาในแนวเครียดกังวลนะคะ
17: อ๋อส่วนใหญ่ที่เจอคือมาเป็นแพ็กเกจทีเดียว
16: มาเป็นแพ็กเกจ
17: เหมือนรถแรกแจกแถมฮะคือแข็งแรงมาทั้งชีวิตจริงๆอาจจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสมัยทำงานอาจจะไม่ได้ตรวจพอเกษียณเริ่มป่วยนู่นป่วยนี่ไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องเช็คให้ครบถ้วนคราวนี้เจอทีเดียวมาแพ็กเกจบางที3โรคซ้อนกันมาเลยฮ
16: ะ
17: ทั้งไขมันทั้งความดันสูงทั้งเบาหวานตกใจบางคนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
16: กลั
17: วว่าแบบฉันอายุมากแล้วโอ้นี่โรคมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยบางคนก็ยังสู้กับตัวเองว่าเอ้ยหมอผิดหรือเปล่าอยากจะเช็คซ้ำครับดังนั้นอันนี้ครับจะสร้างความ ทุกข์ใจมากเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการคือถ้ามีอาการมาก่อนเจ็บออดแอดแอดเนี่ยบางคนก็จะทำใจได้ว่าโอเคเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติแค่มีโรคเรื้อรัง NCD พวกนี้โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองก็ดูแลไปเหมือนโรคอื่นๆแต่ถ้าใครที่แข็งแรงมากๆไม่มีอาการเลยพอได้รับวินิจฉัยใหม่ๆเนี่ยจะตกใจมากครับครับแล้วก็บางคนเนี่ยครับไปเจออีกทีตอนป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจแล้วคือได้นอนโรงพยาบาลแล้วว่า อยู่ดีๆเจ็บหน้าอกไปนอนโรงพยาบาลเอาหมอบอกคุณเส้นเลือดหัวใจตีบนะพอไปค้นต่อมีไขมันสูงนี่นะแต่ว่าไม่เคยรักษาไม่เคยดูแลเลยนี่ก็เป็นความทุกข์ใจเยอะเหมือนกันครับ
16: อืมค่ะตาอันหลังนี่มันก็น่าเครียดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันแบบไปให้สุดแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังคงเป็นอยู่ใน NCD ที่อาจจะยังไม่มีอาการชัดเจนแล้วยังต้องดูแลตัวเองยังต้องสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เนี่ยนะคะคุณหมอถ้าความเครียดอย่างหนึ่งของคนที่เป็น NCD ก็คือการปรับตัวแล้วป่ะคะอย่างเช่นพอรู้ตัวใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันเป็นเบาหวานฉันจะกินยังไงดีไอ้นู่นก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้หรืออย่างคนที่เป็นไตวายอะไรเงี้ยนะคะต้องล้างไตอะไรเงี้ยมันก็มีเงื่อนไขต่างๆมากมายเราควรจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราอะมันยังคงไม่พังอะแล้วก็การใช้ชีวิตของเรามันก็ยังคงดำเนินต่อไปได้อะค่ะ
17: โอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับคือบางคนพอเจอปุ๊บเครียดเลยย
16: ิ่
17: งศึกษาข้อมูลเยอะฟังมาเยอะกลายเป็นชีวิตขยับไม่ได้เลยฮะทุกไปหมดดังนั้นมีคำหนึ่งของพุทธยังใช้ได้เสมอครับคืออย่าตึงเกินไปหรืออย่าหย่อนเกินไปครับเราทางสายกลางคือให้มองว่าการดูแลไอ้เจ้าโรคเรื้อรังเนี่ยครับมันก็คือการที่เราดูแลตัวเองเหมือนตลอดที่เราทำมาทั้งชีวิตนี่แหละครับแค่ว่าพอเราเจอว่าโอ้ร่างกายมันเริ่มเสื่อมถอยในแง่ไหนแล้วก็ระวังเรื่องนั้นเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าโอเคละร่างกายตับอ่อนมันเริ่มไม่ค่อยดีละเลยเป็นเบาหวานคือมันคุมน้ำตาลได้ไม่เก่งเราก็ต้องระวังของหวานเยอะกว่าปกติหน่อยเนี่ยครับค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดดูแลตัวเองนอนให้พอกินให้ดีออกกำลังกายถ้าคุณหมอให้ทานยาอันนี้ก็สำคัญเนี่ยคือบางคนเนี่ยกลัวมากยอมทำทุกอย่างจนตึงไปหมดอาหารนี่เรียกว่าคุมเข้มมากออกกำลังหนักเลยแต่ต้องบอกงี้ฮะคือพอมันเป็นโรคของร่างกายมันทำงานบกพร่องไปมันเป็นความเสื่อมอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งเนี่ยดูแลตัวเองอย่างเดียวอ่ะมันช่วยได้ไม่หมดอย่างเช่นเรื่องไขมันอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งเลยครับมันเป็นเรื่องพันธุกรรมเราคุมให้ตายเนี่ยไขมันก็ลดได้แค่1ใน5 1ใน4เท่านั้นเองที่เหลือส่วนใหญ่เลยอีก3ใน4ต่างๆเนี่ยครับต้องให้ยาช่วยในเมื่อเราอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรามียาที่ทำมาปลอดภัยแล้วการที่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเราดูแลตัวเองดีด้วยอันนี้ต้องทำเสมอครับแล้วให้เทคโนโลยีให้เรื่องยาการแพทย์ที่เจริญเนี่ยช่วยเราอีกชั้นนึงเนี่ยครับอ
16: ัน
17: นี้แหละครับคือสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสายกลางค
16: ือ
17: เราก็ไม่ต้องเครียดเกินยาช่วยนิดนึงโอ้น้ำตาลลงดีเลยไขมันลงดีเราก็ไม่ต้องลำบากมากครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะช่วยป้องกันสิ่งที่หลายๆคนกลัวครับคือโอ้ยเดี๋ยววันนึงเราต้องเป็นเบาหวานถูกตัดขาตัดแขนหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองนอนติดเตียง
16: เป็นภาระ
17: จะช่วยป้องกัน
16: กับลูกหลานอะไรประมาณอย่างเงี้ย
17: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ครับจะช่วยป้องกันดังนั้นไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้เครียดเกินไปแล้วก็หลายๆครั้งที่หมอเจอนะฮะคือบางคนไม่เครียดเลย ไม่เครียดเลย ที่แปลว่าไม่ทำอะไรเลย
16: อีกด้านหนึ่งใช่ไหมสวิงไปอีกด้าน
17: หนึ่งเลยบางคนก็คือว่าเหมือน
16: สบายสบาย
17: เป็นไรค่อยว่ากันแล้วกันมีชีวิตใช้ไปก่อนอย่างนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าพอถึงทีตอนมันป่วยเยอะจริงๆเนี่ยมันไม่สนุกฮะ
16: มัน
17: ทรมานครับอันนี้ครับต้องระวัง
16: ค่ะอันนี้พี่หมียืนยันได้นะคะก็คือเรื่องของการกินยาค่ะเช่นยาลดไขมันใจจริงนะอยากจะท้าทายอยากจะท้าทายร่างกายตัวเองหมอเขาให้กินยา2ตัวเรากินแค่ตัวเดียวก็แล้วกัน แล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับอาหารปรากฏว่ามันไม่ลดคุณหมอกินยังไงมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไอ้ตัวยาที่เรากินเนี่ยกลายเป็นยารองส่วนไอ้ยาที่เราไม่กินน่ะมันกลายเป็นยาหลักโอ้โหตายเลยอันนี้ก็คือบางทีเราแบบเราฟังหมอไม่ถนัดแล้วเราก็อาจจะตัดสินใจเอาเองนะคะแต่พอหลังจากที่เรากินตามนั้นโอเควันนี้เราจะกินตามที่หมอสั่งแล้วเรียบร้อยค่ะผลออกมาดีดีก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยยาบางยาเนาะอย่างเช่นยาความดันยาเบาหวานเนี่ยกินไปเถอะค่ะไม่งั้นเนาะถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบอะไรเงี้ยมันไม่สนุกจริงๆอย่างที่คุณหมอว่าบางอย่างมันเน
17: า
16: ะ
17: ยาเนี่ยเขาศึกษามาดีอยู่แล้วคือบางคนกลัวฮะกินยาปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวตับพังไป
16: ครับใช่ใช่พี่หมีก็เคยเป็นค่ะ
17: อืมครับต้องบอกนี้ว่าทานยาเนี่ยแน่นอนฮะเรากินข้าวกินอะไรเข้าปากก็ตามเนี่ยมันต้องกำจัดออกสักทางนึงไม่ออกทางฉี่ก็คือผ่านไปก็มีตับปัญหาออกทางอุจจาระยาก็เหมือนกันครับดังนั้นการที่ทานยาเหล่านี้ครับจริงๆช่วยปกป้องตับไตด้วยซ้ำถึงตัวมันจะถูกกำจัดที่ตับไตนะแต่จริงๆมันช่วยปกป้องตับไตด้วยซ้ำเมื่อคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราปล่อยให้โรคเนี่ยมันเลื้อยลังกำเริบไปเรื่อยๆครับ
16: คืออ
17: ย่างเช่นความดันอย่างนี้ครับความดันนี่ส่วนใหญ่ไตโดนก่อนนะฮะเพราะว่าไตนี่ต้องคอยกองเลือดเส้นเลือดมันเล็กมากดังนั้นพอความดันสูงสูงแรงดันน้ำแรงเนี่ยครับเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยบาดเจ็บก่อนท่อแตกท่อตันก่อน
16: อ่
17: าครับอย่างเนี้ยไตก็จะพังไวครับดังนั้นถ้าใครกังวลเนี่ยหมอแนะนำว่าปรึกษาหมอได้เลยถามหมอได้เลยคือคุณหมอบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลชุมชนบางทีแกอาจจะมีเวลาน้อยแล้วก็อาจจะจดสิ่งที่เราอยากรู้ที่สำคัญสำคัญไปก่อน
16: ค่ะ
17: จะได้ไม่ลืมหมอปุ๊บขอถามก่อนเลย จะได้ไวให้สบายใจครับเพราะว่ายังไงแล้วไม่มีใครบังคับท่านได้ท่านต้องทานเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนโอ้มันต้องน่าเห็นใจครับคือมันต้องใช้ความขยันความพยายามอย่างมากแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจด้วย
16: ต้องมันถามคุณหมอด้วยนะคะและอย่างพี่หมีเองอ่ะพอหลังจากที่กินไปนะไตข้าก็ยังคงปกตินะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองในด้านอื่นใช่ไหมคะแล้วก็กินยาไปตามที่หมอสั่งก็โอเคนะคะตอนนี้ทีนี้คุณหมอคะพี่มีถามนิดนึงว่าคือสำหรับคนป่วยเนาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอะแล้วอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเราทำงานไม่เหมือนเดิมเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าให้เราไร้ค่าแล้วถ้าเราเป็นโรคที่แบบเป็นแพ็คๆแบบเนี้ยหลายโรคอ่ะอยู่ๆไปมันจะเป็นยังไงตายยิ่งอยู่ยิ่งเป็นภาระอยากจะให้ช่วยแนะนำกับลูกหลานเนาะว่าเราจะมีวิธีปรับความคิดให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมามีความหวังยังไงเห็นคุณค่าในตัวเองได้ยังไงเพราะบางทีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยบางทีท่านก็ไม่เคยพูดนะคะท่านก็จะเก็บไว้คิดแล้วก็คิดอยู่คนเดียวไม่กล้าบอกเกรงใจอันนี้เราจะมีวิธีสังเกตยังไงมีวิธีที่จะแบบว่าให้กำลังใจยังไงจะได้ไม่ต้องแบบมีความเศร้าหดหู่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: ครับอันนี้อยากให้เห็นภาพว่าคนที่ทุกข์กับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นคนดีนะคือต้องเป็นคนขยันครับคือต้องเป็นคนตั้งใจทำงานลุยมาทั้งชีวิตเขาถึงทุกข์เมื่อวันหนึ่งที่เขาทำไม่ได้ละร่างกายไม่เหมือนเดิมละคือเขายังมีความขยันเขายังมีไฟอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ในใจนะครับแต่ร่างกายมันไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายมันเสื่อมลงถอยลงเขาย่อมทุกข์อยู่แล้วครับดังนั้นอันเนี้ยอย่างน้อยเราชมเขาได้ว่าโอ้จริงๆแกนี่เป็นคนขยันนะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเราเนี่ยเก่งขยันถึงอยากทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดลูกหลานบางท่านก็ดีมากนะครับพยายามจะอยู่เฉยนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับแต่หมอก็ต้องบอกนี้ว่าการอยู่นิ่งเนี่ยครับไม่ค่อยดีกับสุขภาพจริงๆแล้วเหมือนเรานั่งออฟฟิศเรานั่งทำงานบนโต๊ะไม่ค่อยได้ขยับตัว
16: รำคาญ
17: ครับดังนั้นให้กำลังใจท่านได้ครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำถ้าไม่อันตรายสมมติเรามีอะไรที่แกพอจะทำได้แล้วแกอยากทำให้แกทำเถอะครับพอแกทำแล้วเราก็ขอบคุณหรือเราก็ชมแกสักหน่อยว่าแบบโอ้แกใจดีจังเลยโอ้อันนี้ทำอันนี้เราชอบเรารักแกมากเลยอย่างเงี้ยครับคำพูดดีๆให้กำลังใจคำบอกรัก ของคุณต่างๆนะครับหรือเป็นห่วงก็ได้นะหรือถ้าเราเป็นห่วงจริงๆเราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่แกจะไปบางคนนี่ขยันมากฮะไปถอนหญ้ากลางแดดล
16: ู
17: กหลานนี่ทุกแทน
16: ใช่ใช่เป็นห่วงเน
17: า
16: ะ
17: คุณยายบอกว่าโอ๊ยปกติฉันก็ทำอย่างนี้มาตลอดอะถ้าไม่ทำแล้วจะให้ฉันอยู่เฉยๆทำอะไรครับอันเนี้ยดังนั้นเราให้กำลังใจแกได้ถ้าเป็นห่วงเราก็บอกเป็นห่วงแกได้เท่านั้นเองแล้วเราก็แค่บอกไปว่าโอเคตอนนี้แดดยังจ้านะพักก่อนเดี๋ยวถ้าอยากจะถอนอะไรเดี๋ยวไปถอนด้วยกันตอนเย็นช่วยกันอย่างนี้ครับก็บางทีเปลี่ยนเป็นกิจกรรมครอบครัวไปด้วยอย่างนี้ครับ
16: คุณหมอคะอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มขยันแบบแอคทีฟอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่บางทีเขาอาจจะคิดมากจนเหมือนกับอาการเครียดมันชักจะเริ่มดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเริ่มมีอาการแบบเครียดและดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งจนกระทั่งใจมันเริ่มป่วยเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงครับแล้วก็จะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงคะ
17: ครับอันนี้ก็อาจจะลองฟังและดูตามไปด้วยกันทั้งผู้ป่วยเองนะครับคนที่มีความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังเองแล้วรู้สึกเครียดเหนื่อยนะครับหรือกระทั่งเป็นญาติญาติลูกหลานอย่างเงี้ยครับคือถ้าเมื่อไหร่ความเหนื่อยความเศร้าอารมณ์แย่อย่างเงี้ยครับมันเป็นตลอดเลยคือกี่วันก็เป็นอยู่เรื่อยเราพยายามจะทำนู่นทำนี่มันก็ไม่ดีขึ้นอันเนี้ยต้องระวังละโดยเฉพาะถ้าสมมติเกินสักครึ่งเดือนไปละมันก็แหมไม่ดีเลยช่วงนี้ชีวิตมันหม่นหมองมันท้อใจอยู่ตลอดบางคนนึกกระทั่งว่าโลกนี้มันโหดร้ายจริงๆมันมีแต่ความลำบากไม่อยู่ซะยังดีกว่าอ
16: ัน
17: นี้ต้องระวังหนักๆเลยครับ อย่างที่สองก็คือดูเรื่องการกินการนอนอย่างเงี้ยครับถ้าเมื่อไหร่เริ่มกินข้าวไม่อร่อยเริ่มนอนไม่หลับหรือบางคนท้อถึงขนาดว่าไม่เอาอะไรละฉันนอนแช่ทั้งวันเลยถ
16: ึ
17: งไม่หลับแต่ก็ไม่มีพลังจะไปทำอะไรครับอย่างเงี้ยครับทั้งอารมณ์แล้วนะฮะร่างกายนะฮะอีกอย่างนึงคือความคิดบางคนเนี่ยโอ้ใจนักสู้ลุยตลอดเรื่องหนักเบาฉันผ่านมาเยอะทำได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีความคิดลบบ่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวเมื่อเราไม่เก่งเราไม่เหมาะจะทำอะไรแล้วมันมีแต่แย่ลงมีแต่เป็นภาระคิดลบแบบนี้ครับถ้าเมื่อไหร่เยอะมากๆแล้วมันชักเยอะเกินไปละเยอะจนเรารู้สึกแย่ไปหมดเนี่ยครับอันนี้คือเริ่มไม่โอเคละเริ่มไม่ใช่ความทุกข์จากการเจอเรื่องอุปสรรคตามปกติแล้วมันเป็นความทุกข์ที่เข้าข่ายว่าโอ้อาจจะเริ่มเป็นซึมเศร้าแล้วนะอาจจะเริ่มกังวลเกินไปแล้วนะอย่างนี้ครับไม่อยากให้ทิ้งไว้นาน
16: คือ
17: แนะนำว่า
16: อาจจะมีตัวช่วย
17: ใช่ครับถ้าไม่กล้าปรึกษาจิตแพทย์หรือโอ้แถวนี้จิตแพทย์หายากก็อย่างน้อยปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเราประจำครับที่เราไปหาประจำที่เราไปรับยาอะไรอย่างนี้ครับว่าแบบโอ้มันรู้สึกอย่างนี้นะว่าช่วงนี้มันเริ่มแย่มันเริ่มกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับจากเคยอยากทำนู่นทำนี่มันท้อไปซะหมดอย่างเงี้ยปรึกษาแล้วเดี๋ยวคุณหมอแกจะช่วยคิดต่อครับว่าโอ้แบบนี้ทำยังไงดี
16: ค่ะแต่จุดเริ่มต้นก็คือเราต้องหมั่นสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าการมีโรคประจำตัวมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดโอกาสมีชีวิตที่ดีเนาะหลายคนที่อยู่กับโรคเรื้อรังเราก็ยังสามารถทำงานทำการออกกำลังกายอยู่กับครอบครัวกับงานการสิ่งที่เรารักได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้สิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่การรักษาโรคแต่มันคือการรักษาใจของคนที่กำลังอยู่กับโรคด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กันตะพลยอดมงคลนะคะคุณหมอเติมค่ะจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดให้มุมมองเนาะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในวันนี้นะคะจะได้แบบว่ามีกำลังใจที่ดีเนาะโรคอาจเปลี่ยนร่างกายเราได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะแบบพรากคุณค่าของชีวิตของเราไปเนาะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
17: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณรัศมีขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
18: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทาน Skyhawk บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน

ปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้น
และ

0: ายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและผ้าตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอสที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25 กันยายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและผ้าตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโพณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและผ้าตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
4: ายจุมพจน์ อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
5: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569หน้าริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B No. 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวงดีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจป ไตยิปแอร์โดวานผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์โดวานกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากล
8: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 ถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 ถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 ถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
9: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขเชิงระบบต่อคณะรัฐมนตรีผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าพบข้อจำกัดสำคัญในการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางทั้งเทคโนโลยีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้งานมานานปริมาณตู้สินค้าจำนวนมากและช่องว่างทางกฎหมายในการเอาผิดตัวแทนนำเข้าจึงเสนอจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์ยกระดับระบบเอ็กซเรย์เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและติดตามเส้นทางขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมเตรียมเสนอแนวทางแก้ไขเชิงระบบต่อคณะรัฐมนตรีผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าพบข้อจำกัดสำคัญในการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางทั้งเทคโนโลยีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้งานมานานปริมาณตู้สินค้าจำนวนมากและช่องว่างทางกฎหมายในการเอาผิดตัวแทนนำเข้าจึงเสนอจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์ยกระดับระบบเอ็กซเรย์เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและติดตามเส้นทางขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ติฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: เอาละค่ะใกล้แล้วนะคะกับการที่เราจะได้รับรู้ร่องรอยของคนหัวโตขาเกผู้รักษาคนตายให้เป็นคนเป็นและแสลงด้วยค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ซึ่งคนหัวโตขาเกที่พูดกันอยู่เนี่ยก็หมายถึงคุณพ่อของวรภาหรือพระพิสนวนาสานั่นเอง
0: ไม่ใช่หมอดูหรือว่าหมอผีของงูดูนะ
1: ครับถึงจะเหมือนก็เถอะดูคำบรรยายแล้วนี่ใช่เลย
0: ก็ดีเหมือนกันนะดูเหมือนว่าพระพิสนนี่ก็จะมีเอกลักษณ์ของรูปร่างหน้าตาคือถ้าเกิดหายไปเนี่ย
1: ตามตัวง่าย
0: ตามตัวง่ายปัญหาก็คือจะตามตัวเจอหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: นี่ก็คือตอนที่8นะคะล่องไพรตอนเจ้าป่าขาดน้อยอินทนนท์นะคะครูมาลัยชูพินิจค่ะ
1: ครับ
0: จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอซึ่งในซีรีส์นี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด14เล่มแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆตามรอยไปนะคะสลังนี้ก็น่าสนใจแล้วยังมีกล้วยไม้นะคะก็คือไอ้กล้วยไม้ที่บอกว่าเอื้องจำปาขาวที่มีสีขาวบริสุทธิ์นะคะแล้วก็หอมอย่างมากๆด้วยซึ่งไอ้สิ่งนี้แหละที่พระพิสนวนาสาคือคนหัวโตขาเกเนี่ยอยากได้สนใจมากนะคะแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ทุกคนจะต้องตามคนหัวโตขาเกมาแย่เลยคราวนี้ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยก็แล้วกันนะคะหลังจากที่วรภาถามสั่งคำว่าเฮ้ยตกลงไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตรงประเด็นเลยสั่งคำพ่อฉันนี่เป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ

0: ังหัวโตขาเกผู้รักษาคนตายให้เป็นคนเป็นผู้กู้ชีวิตลูกของสางคำไว้ยังอยู่ที่นั่นสบายทุกอย่างเพียงแต่ล่อปลาไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนไหน
1: ร้อยเอกเรืองกระแอมไออยู่ในคอหลายครั้งก่อนที่จะถามสั่งคำว่า
2: คือวิธีทรมานของเราที่บอกน่ะอย่างไรฮะสั่งคำเจ้าคนนั้นถึงได้บอกความจริงให้ฟังหมดเลยเนี่ยอ๋อวิธีของพวกเราผู้บูชาแสลงสินาย
1: สั่งคำหันมาตอบพรางหยิบมีดซุยเที่ยงคงเกลือกลางไปด้วยเลือดซึ่งเหน็บไว้ที่เอวแล้วก็โยนลงตรงหน้าร้อยเอกเรือง
0: หูแรกอาจจะทนได้หูต่อไปก็เจ็บมากหน่อยแต่พอถึงจะ

0: นี่ที่เราพูดมานี่น่ะเป็นความจริงทุกอย่างเหรอสั่งคำ
1: สั่งคำไม่ค่อยพูดเวลาพูดสั่งคำโกหกไม่เป็น
0: สั่งคำหยุดหัวเราะแล้วก็หันมามองหน้าหญิงสาวอย่างเคร่งขรึมแต่ทำไมสั่งคำถึงอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตตามพวกนั้นไปและทำไมสั่งคำถึงทำร้ายเจ้าคนที่พวกนั้นส่งไปบอกข่าวแก่ล่อปลาทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการชี้ชะตาของชีวิตสั่งคำชัดๆและถ้าเหตุการณ์ที่แล้วมาสั่งคำจะแก้ตัวได้แต่คราวนี้จะไม่มีทางหนีพ้นความตายเลยเมื่อสั่งคำไปถึงที่นั่นสั่งคำมิได้ละสายตาจากใบหน้าของหญิงสาวเลยในขณะที่เธอพูดขณะที่ตอบด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึก
1: คนหัวโตคาเกช่วยชีวิตลูกสางคำไว้นายผู้หญิงก็ช่วยชีวิตสางคำเองถึงจะเกรงกลัวความตายจากล่อปลาก็แสลงเพียงใดสั่งคำก็ทำตามคำสั่งไม่ได้นอกจากนั้นความตายคืออะไรนอกจากหลับไปตื่นนึง
2: อย่าลืมนะมึงหลับหนเดียวไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้กอดยายด้วย
0: ตะกันได้แต่พึมพำของแกเรื่อยไปส่วนสั่งคำก็มีได้เอาใจใส่ต่อเสียงของตะเกิ้ลหรือความประหลาดอัศจรรย์ใจที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของทุกคนสั่งคำยังคงกล่าวต่อไปด้วยเสียงเช่นเดิมสีหน้าเล่าก็สงบเป็นปกติไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือสะทกสะท้านหวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้น
1: คำรู้ดีว่ากลับไปถึงบ้านเดิมคราวนี้อย่างไรก็ต้องตายแต่สางคำอดคิดถึงลูกอดคิดถึงเมียไม่ได้เพราะเหตุนี้แหละถึงไม่ได้คิดจะหนีไปไหนเห็นหน้าลูกหน้าเมียถึงจะตายสางคำก็เป็นสุข
0: สางคำก้มลงเก็บมีดสุยเล่มนั้นจากพื้นดินแล้วก็เหน็บผ้าคาดพุงหันมามองดูทุกคนอีกครั้งครั้นแล้วสางคำก็เดินดุ่มไปยังเพิงพักของเขาทุกคนได้แต่มองตามสางคำเป็นตาเดียวแล้วก็ยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นในที่สุดวัลภาจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่เราจะอธิบายอย่างไรล่ะคะสำหรับรอยเลือดที่เลอะเทอะไปทั้งตัวเหล่านั้นร้อยเอกเรืองฟังแล้วก็ส่ายหน้าน
1: อกจากนั้นยังการตามกลิ่นเอื้องจำปาขาวแล้วก็ในเวลากลางคืนเสียด้วย
0: ข้างฝ่ายตะเกิ้ลหันมาทางศักช้าสีหน้าของตะเกิ้ลบอกความครุ่นคิดในตาทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความชะงนสักครู่ตะเกิ้ลจึงพึมพำออกมาว่า
2: เฮ้ยกลิ่นเอื้องจำปาขาวแล้วก็ในเวลากลางคืนมันชอบกลจริงๆนายตะเกิ้ลเนี่ยจำได้ว่าเมื่อขาตามสางคำออกไปได้กลิ่นหอมของดอกอะไรเนาะก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นกลิ่นกล้วยไม้ไม่ใช่ช้างกระไม่ใช่สามปอยเขาแกะหรือว่าพวงมาลัย
0: คราวนี้ตะเกิ้ลยกมือขึ้นเกาคาง

0: เรื่องสกปรกไปได้คราวร้อมรำก่อนที่จะอุทานออกมาเบา
1: ๆจริงของสางคำมันนะนายกลิ่นนั้นน่ะเอื้องจำปาแน่แต่ไม่ใช่อยู่กับต้นไม้เพราะว่าขากลับมาเนี่ยตะเกินไม่ได้กลิ่นมันอีกเลย
2: แกกำลังจะหมายความว่ากลิ่นของพวกนั้นบริวารของล่อปลาสาวกของแสลงอย่างนั้นเหรอตาเกิ้ล
0: สักในขณะที่กระเรียงชรากลับย้อนถามสักว่าม
1: ันไม่ใช่กลิ่นพวกมันแล้วมันจะเป็นกลิ่นอะไรล่ะนายถ้าเป็นกลิ่นกล้วยไม้นะขากลับตาเกิ้ลก็ควรจะได้กลิ่นพอย้อนมาตามทางเดิมเนี่ยนอกจากนี้นะลองนึกดูให้ดีสินายเมื่อเราตามไปช่วยไอ้สางคำคราวนั้นตะเกิ้ลจำได้ว่าได้กลิ่นอย่างนี้เหมือนกันแต่มัวยุ่งอยู่กับการติดรอยของมันจึงไม่ได้เอาใจใส่อะไร
0: สักพยายามทบทวนความทรงจำอยู่นานแล้วในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นความจริงตามที่ตะเกิ้ลบอกเพียงแต่กลิ่นดอกไม้ในป่าดูจะเป็นของธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เอาใจใส่จนกระทั่งถึงบัดนี้แต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวที่สางคำเล่าพอจะสอบทานกันได้ในเช้าวันต่อไปว่ามีความจริงแค่ไหนเพียงใดและเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะรุ่งสว่างแล้วถึงกระนั้นการปรากฏตัวของบริวารล่อปลาหัวหน้าเผ่าชนชาวเขาผู้เป็นสาวกของเทวรูปแสลงอีกครั้งหลังจากแตกฉานซ่านเซนไปคราวนั้นก็ทำให้ทุกคนต้องกลับมาวางแผนการป้องกันตัวและเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองตลอดคืนที่ยังเหลืออยู่ทุกคนจึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนั่งล้อมอยู่รอบกองไฟเฉยๆโดยไม่ได้พูดจากันแต่แม้กระนั้นซึ้งลงไปในใจทุกคนก็ดูเหมือนจะมีความคิดเดียวกันว่านับวันนับแต่อันตรายจะเพิ่มขึ้นขณะที่ยิ่งใกล้ที่อยู่ของเผ่าชนเหล่านั้นต่อไปจากแผนที่สังเขปบนหลังของวัลลภาสักคเนดูว่าเวลานั้นกำลังอยู่ณที่หนึ่งที่ใดระหว่างพรมแดนไทยพม่ากับช่องเขาขาดซึ่งเป็นทางไปสู่บริเวณป่าใหญ่อันไม่เคยปรากฏอยู่ณแผนที่ใดและณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณนี้เองที่เผ่าชนเหล่านั้นอาศัยอยู่ความรู้ใหม่ที่ศักดิ์ได้รับจากสางคำว่าพระพิสนยังมีชีวิตอยู่แน่ทำให้วัลภาถึงแก่นิ่งอยู่ไม่ได้ประเดี๋ยวก็ผุดลุกประเดี๋ยวก็ผุดนั่งประเดี๋ยวก็เดินไปมารอบๆกองไฟป่าก็พร่ำบ่นอยู่แต่ประโยคเดียวด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นคุณพ่อยังไม่ตายคุณพ่อยังไม่ตาย
2: พวกเรายินดีในข่าวนั้นไม่น้อยไปกว่าหล่อนเหมือนกันแม้กระนั้นข้าพเจ้าเองก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าระหว่างการรู้ว่าพระพิสนยังมีชีวิตอยู่กับการค้นให้พบตัวพระพิสนเองต้องการเวลาและการเผชิญกับอุปสรรคตลอดจนอันตรายเหตุผลนี้เองจึงได้แต่นิ่งนั่งผิงไฟอยู่ท่ามกลางอากาศอันเย็นเยือกจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่และแสงเงินแสงทองรำไรขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก

0: บนหาดทรายในลำห้วยเล็กๆระหว่างช่องเขาแคบเหนือแคมป์ที่พักขึ้นไปประมาณ3กิโลเมตรสักและทุกคนได้พบภาพที่น่าสังเวชอเนจอนาถของชาย10คนที่ถูกฆ่าตายนอนอยู่ในท่าต่างๆกันในเช้าวันต่อมาศพเหล่านั้นบางศีรษะขาดเพราะคมไม้รั่วซึ่งเป็นอาวุธชั่วคราวของบริวารแสลงเหล่านั้นบางก็ถูกคว้านท้องตับไตไส้พุงออกมากองเรี่ยราดบางก็หูขาดจมูกขาดจากการทรมานอย่างทารุณกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจนกระทั่งวัลภาเองซึ่งเป็นแพทย์และผ่านเหตุการณ์เช่นนั้นมามากถึงกับต้องเบือนหน้านี้หน้าซีดและตัวสั่นด้วยความสยดสยองภาพของราษฎรพลเรือนที่ถูกลูกระเบิดตายจากภัยทางอากาศยามสงครามและภาพของทหารที่นอนตายเกลื่อนกราดอยู่ในสนามเกือบไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความน่าขนพองสยองเกล้าของการอวสานซึ่งชายชะกันเหล่านั้นได้รับร้ายกาจเหลือเกินทุกคนคงจะถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมทารุณที่สุดก่อนที่เขาจะสิ้นใจแต่ว่าคนพวกนี้เป็นใคร
1: ไม่มีใครตอบได้เลยในข้อนั้นอย่างไรก็ดีจากเครื่องแต่งกายของเขาและการตรวจค้นของเราต่อมาปรากฏว่าถ้าไม่ใช่พ่อค้าที่เดินทางอยู่ระหว่างพรมแดนตอนนั้นก็น่าจะเป็นคณะพรานพื้นเมืองจากตำบลใกล้เคียงพากันหลงทางไปและความสงสัยหรือเข้าใจผิดของบริวารแสลงว่าเขาจะมีเจตนาจะบุกรุกเข้าไปในเขตที่ห่วงห้ามนั่นเองนำมาซึ่งกาลอวสานของเขาข้าพเจ้าให้ความเห็นไปตามนั้นร้อยเอกเรืองและตะเกินก็เห็นสอดคล้องต้องกันแต่สางคำกลับสั่นศีรษะพรางพึมพำว่าเส้นทางเดินของพวกมาค้าขายระหว่างพม่ากับไทยตอนนี้อยู่ใต้ที่นี่ลงไปหลายวันนายไม่มีใครเลยจะกล้าล่วงเกินเข้ามาใกล้บริเวณนี้ทุกคนรู้ดีว่ามีแต่ความตายถ้าเป็นพรานอย่างนายว่าเขาก็ควรจะรู้จักป่าพอที่จะไม่หลงขึ้นมาทางบนคนเราเวลาหลงป่าจะต้องพยายามลงล่างหรือไป
0: งั้นเราคิดว่าเขาเป็นใครสางคำ
1: คงเป็นพวกหนึ่งพวกใดที่ตั้งใจจะเข้าไปให้ถึงที่อยู่ของคนหัวโตขาเก๋เหมือนกันเงินรางวัล 200,000 บาทเรียกให้คนทั้งเมืองล่างเมืองบนเอาชีวิตมาทิ้งเสียในป่านี้นับไม่ถ้วนแล้วสางคำรู้แต่หน้าตากับเครื่องแต่งตัวนั่นมันไม่ใช่คนไทยในสางคำ
0: สักท้วง
1: เงินทำให้คนตายได้ทั้งนั้นนายไม่ว่าจะเป็นไทยหรือพม่าแต่สางคำคิดว่าพวกนี้เป็นทวาย
0: ในขณะนั้นมีผู้คนรับรู้กันว่ารางวัลอันสูงส่งของสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับต่างประเทศสำหรับผู้ที่ค้นพบพระพิศนวนาศาสตร์นั้นถูกประกาศแพร่หลายไปทั่วโลกและชนหลายชาติหลายชั้นที่ได้นำชีวิตมาเสี่ยงเพียงแต่ จะประสบการณ์อวสานหรือความล้มเหลวกลับไปนับไม่ถ้วนครั้งแต่ถึงกระนั้นความจริงที่ได้รับจากสางคำก็ถือเป็นข่าวใหม่และข่าวที่น่าสนใจว่าอำนาจเงินรางวัลสมัยนี้มีอิทธิพลกว้างและไกลเพียงใดจากซากศพที่สาวกของแสลงทิ้งไว้และกองไฟที่มิได้พยายามจะกรบแต่ประการใดบอกให้ทุกคนรู้ว่าความระแวงภัยหรือตกใจกลัวอะไรก็ตามก็ทำให้คนพวกนั้นออกเดินทางต่อไปอย่างเร่งร้อนต่อมาไม่ช้าไม่นานศักดิ์และทุกคนก็ได้เหตุผลเมื่อค้นพบศพของเจ้าคนที่สางคำทรมานและคิดว่าฆ่าตายแล้วก็ฟุบคว่ำหน้าอยู่ข้างโคนต้นไม้ต้นหนึ่งบนฝั่งห้วยเหนือชายหาดซึ่งเป็นสถานที่สังหารหมู่ขึ้นไปไม่ถึงเส้นรอยเลือดที่สาดกระเซ็นติดอยู่ที่กิ่งไม้ใบหญ้าตามทางด่านนั่นแสดงว่าหลังจากที่มันฟื้นคืนสติได้ภายหลังที่สางคำคิดว่าตายจากไปแล้วแต่เจ้าคนเคราะห์ร้ายคงจะได้ตะเกียกตะกายพาร่างซึ่งร่อแร่ต่อความตายเต็มทนแล้วก็โซซัสโซเซกลับมายังที่พักของพวกเขาแต่ยังไม่ทันจะถึงก็ขาดใจตายแต่ก็คงจะไม่ก่อนที่พักพวกจะได้ยินเสียงแล้วก็พากันออกไปดูและรู้ตัวว่าภัยกำลังคุกคามพวกเขาอยู่ข้อนี้เองที่ทำให้ทางคณะเหล่านั้นเร่งออกเดินทางต่อไปโดยไม่ทันฝังศพเหล่านั้นตามประเพณีหรือกรบเตาและกองไฟตามนิสัยอันเคยชินสร้างคำใช้เท้าเขี่ยศพของเจ้าคนที่ถึงการอวสานเพราะฝีมือของเขาให้พลิกหงายก่อนที่จะถอนใจ
1: อย่างลูกแสลงตายอย่างลูกแสลงเพียงแผลที่ถูกแทงหัวใจแผลเดียวคนอื่นๆที่ไม่ใช่พวกเราทนอยู่ไม่ได้หรอกนาย
0: ตะเกิ้นเองก็ถึงกับกลั้นใจสะบดออกมาเบาๆเมื่อเห็นศพนั้นใบหน้าอันมีลักษณะกึ่งคนกึ่งลิงปราศจากหูและจมูกนอกจากถูกแทงแผลชะกันที่ใต้ราวนมซ้ายทะลุแล้วตามร่างกายยังเต็มไปด้วยรอยบาดแผลจากคมมีดอีกถึง 5-6 แห่งเกือบเป็นการสุดวิสัยที่จะเชื่อได้ว่าภายหลังที่ถูกแทงเช่นนั้นแล้วยังจะสามารถเดินทางจากที่ที่สางคำจากไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่แคมป์เป็นระยะทางตั้งเกือบกิโลเมตรได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความทรหดอดทนจะไม่เป็นที่อัศจรรย์ใจของศักดิ์และทุกคน

0: ความสยดสยองของกาลอวสานชาวทวายทั้ง10บนหาดทรายในห้วยระหว่างช่องเขานั้นทำให้บรรดาควานช้างอื่นๆและพวกลูกหาบทุกคนหนาวหนาวร้อนๆไปตามๆกันข้าพเจ้าคิดว่าถ้าปราศจากการปลอบโยนกึ่งๆคุกคามไกลๆจากสางคำซึ่งเป็นหัวหน้าเสร็จแล้วการควบคุมพวกนั้นคงจะเป็นปัญหาที่หนักใจเราไม่น้อยทีเดียว
1: จากห้วยแห่งนั้นทางด่านที่ช้างเดินพาทุกคนลงไปในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งซึ่งเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้และในอากาศคลาคล่ำไปด้วยผีเสื้อสีต่างๆกันบรรดากล้วยไม้ตามค่าคบยูงยางอันสูงลิบลิ่วก็กำลังบานชูช่อส่งกลิ่นระรวยรินตามลมมาอ่อนๆภาพเหล่านี้มันคงจะเป็นภูมิประเทศและทัศนียภาพที่ชวนเพลินมิใช่น้อยเลยในยามปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเวลานั้นความสนใจของสักและทุกคนมิได้อยู่ที่มันเลยหากภัยจากบริวารแสลงเหล่านั้นซึ่งอาจจะซุ่มซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ของสองฟากทางที่ผ่านไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ครั้งหนึ่งที่รู้ว่าพวกนั้นอยู่ใกล้เป็นการสุดวิสัยที่จะไม่รู้สึกเสียวสันหลังทุกฝีก้าวที่ผ่านไปว่าลูกดอกอาบอย่างน่องอาจจะปลิวออกมาจากที่กำบังตามค่าคบไม้หรือใต้เงามืดของซุ้มเถาวัลย์แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ตลอดเวลาครึ่งวันที่ศักดิ์และทุกคนใช้ในการเดินทางผ่านหุบเขานั้นไม่ปรากฏร่องรอยหรือวี่แววของพวกบริวารแสลงเลยจนครั้งเดียวกระทั่งในที่สุดเมื่อตกเย็นและปรงช้างลงพักที่เชิงเขาซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและน้ำแห่งหนึ่งทุกคนก็ตกลงใจกันว่ามันคงจะหนีล่วงหน้าไปไกลแล้วเพื่อให้ถึงแหล่งที่อยู่ก่อนศักดิ์และคณะหรือสมทบกับบริวารแสลงเหล่าอื่นเพื่อคอยดักโจมตีอยู่ในภูมิประเทศข้างหน้าข้อนี้อีกเหมือนกันที่สั่งคำไม่เห็นด้วย

0: แลงไม่ไปไกลนายแสลงอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเพียงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ไปหน้าแต่อยู่ข้างหลังแสลงจะตามรังควานเราเรื่อยไปไม่ให้ถึงคนหัวโตขาเกได้เราหันหลังกลับเมื่อไหร่แสลงจะหยุดติดตามเราทันที
1: วลภาฟังแล้วถึงกับสั่นศีรษะช้าช้าไม่มีวันเสียละที่เราจะกลับจนกว่าฉันจะได้คุณพ่อไปด้วยสางคำฟังจากวลภาพูดก็ได้แต่ถอนใจสายตาของสางคำยังคงเหม่อมองออกไปที่แสงแดดลำสุดท้ายซึ่งจับอยู่ตามยอดไม้ที่เชิงเขาข้างหน้า
0: สางคำยังสงสัยนายว่าเราจะไปถึงคนหัวโตขาเกหรือไม่สางคำเกรงว่าก่อนถึงแสลงไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะเป็นอย่างที่พวกทวาย10คนเป็นอยู่ที่หาดทรายในห้วยนั้น
1: สักสังเกตเห็นมือของวลภาสั่นน้อยๆสีหน้าที่กร้านแดดซีดลงนิดหน่อยเมื่อนึกถึงความสยดสยองของภาพเหตุการณ์ที่บริวารแสลงทิ้งไว้เบื้องหลังแต่อึดใจเดียวต่อมาหน้านั้นก็กลับแดงเรื่อขึ้นมาอีกเป็นอย่างพวกทวาย10คนนั่นเป็นก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเดินทางกลับโดยไม่ทันพบคุณพ่อวลภายืนยันด้วยเสียงที่บ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวมั่นคง
0: คืนนั้นพอค่ำลงไม่ช้าไม่นานฝนก็เริ่มโปรยเม็ดลงมาปล่อยๆเป็นเหตุให้พวกเราต่างคนต่างหันเข้าพึ่งความคุ้มกันของหลังคาเต็นท์ไปตามๆกันมันตกเรื่อยไปอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่หนักไม่เบาราวกับว่าจะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะรุ่งสว่าง
1: จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนสักซึ่งเพิ่งงีบลงไปได้ไม่ถึงอึดใจจึงตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงช้างตัวหนึ่งร้องดังอย่างผิดปกติตะเกิ้นซึ่งนอนอยู่ที่ปลายเท้าของสักลุกขึ้นนั่งกอดเข่าเงี่ยหูฟังอย่างสนใจ
2: ช้างของเรานายไม่ใช่ช้างป่าน่าอัศจรรย์ว่ามันเป็นอะไรไป
1: ตะเกิ้นพูดยังไม่ทันขาดคำช้างตัวอื่นๆก็แผ่เสียงสนั่นตามตัวแรกสักเห็นสางคำผุดออกมาจากเพิงที่สางคำพักหน้าตาท่าทางเลิกลักเพราะไม่รู้เหตุผลต้นปลายเหมือนกันครั้นแล้วสางคำก็วิ่งหายไปในความมืดทางทิศที่ผูกช้างทั้งสามตัวไว้สักเองก็หันไปคว้าปืนที่วางอยู่ข้างตัวพรางร้องบอกตะเกิ้นแล้วก็ร้อยเอกเรืองซึ่งตอนนี้ผุดลุกขึ้นนั่งฟังอยู่นานแล้วเช่นเดียวกัน
3: เร็วเข้าน่ากลัวเสือจะเล่นงานมัน
1: ร้อยเอกเรืองถลันออกจากเต็นท์วิ่งตามสางคำไปในท่ามกลางสายฝนที่ตกปรอยอยู่ไม่ขาดสายจากแสงไฟฉายที่พุ่งออกไปข้างหน้า สักไลเห็นสางคำกำลังปล้ำอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งต้องแสงไฟเป็นมันปราบบนพื้นดินโดยไม่ได้ปริปากหรือร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดสักได้ยินแต่เสียงลมหายใจแรงและเสียงขู่ฟ้อต่อมาพริบตาเดียวมือข้างหนึ่งของสางคำก็เงื้อขึ้นใบมีสุยกระทบแสงไฟเป็นประกายวับขณะที่จ้วงแทงเต็มแรงครั้นแล้วสางคำก็ลุกขึ้นสลัดร่างของเจ้างูจงอางยาวเกือบ10ฟุตลงไปนอนดิ้นพราดพราดอยู่กลางลานตรงหน้าในขณะที่สักปราดเข้าไปหาสางคำโดยเร็วมองดูงูพิษเหล่านั้นแล้วก็หันไปดูสางคำ
3: เราถูกมันกัดหรือเปล่าสางคำไม่เป็นอะไรนายถูกมือซ้ายแผลนึงแต่ว่าสางคำกินว่านแล้วประเดี๋ยวก็หาย
1: เจ้าขวานช้างร่างเล็กตอบด้วยเสียงกระหืดกระหอบพรางก้าวเข้าไปหาช้างสามตัวซึ่งยังนอนร้องลั่นอยู่ชูงวงร่อนขึ้นไปในอากาศสีหน้าของสางคำเต็มไปด้วยความรู้สึกในตาเป็นประกายไปด้วยน้ำตาที่ออกมาคลอหน่วย
3: ช่วยไม่ทันเสียแล้วนาย
1: สักฉายไฟไปที่สัตว์ใหญ่ทั้งสามซึ่งทุกตัวกำลังอยู่ในอาการอย่างเดียวกันขาทั้งสองสั่นระริกหูก็หุบเสียงที่ร้องก็เบาลงทุกขณะในขณะที่งวงที่ชูก็ดูช้าแล้วก็อ่อนแรงลงทุกทีระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนดูอยู่นั่นเองเสียงของมันก็หยุดงวงทุกงวงร่วงพลอยลงฟาดดินเหมือนหมดกำลังโลหิตสดๆไหลปรีออกมาจากปลายงวง
3: มันเป็นอะไรนะสางคำ
1: สักเอ่ยถามสางคำชี้ไปที่จงอางตัวนั้นแล้วก็หันมาที่ข้องสามใบซึ่งกลิ้งอยู่กลางลานเสียงของสางคำตอบสั่นเทิมในขณะที่ลมหายใจก็กระชั้นถี
3: ่ถูกจงอางกัดอย่างสางคำถูกนายดูปลายงวงนั่นสิแต่ทำไมมันถูกกัดพร้อมกันทั้งสามตัวแล้วข้องนั้นเกี่ยวอะไรด้วยงูอยู่ในข้องทั้งสามใบนายสองตัวหนีไปไอตัวนี้คงจะตกใจถูกสางคำเหยียบมืดๆจึงฉกเอา
1: สักสันศีรษะอย่างไม่เข้าใจกับคำอธิบายของสางคำ
3: ทำไมจึงมาอยู่ในข้องแล้วมันมากัดได้อย่างไรฮะแสลงนายแสลงมาที่นี่

0: ะนั่นเองตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองก็มาถึงพอดีภาพของช้างทั้งสามที่นอนตายอยู่ตรงหน้าทำให้ทุกคนถึงกับตกตะลึงจังงังไปเมื่อได้ฟังคำอธิบายย่อๆจากสักและสางคำตะเกิ้ลก็เข้าไปพิจารณาที่ปลายงวงช้างทุกตัวแล้วก็หันกลับมาหยิบข้องใบนั้น
1: ไอ้พวกนี้บาปนะยิ่งกว่าพระสูขายงานดำอีกนายมันเอางูใส่ข้องมันล่อให้ช้างเรานั้นเข้าใจว่าจะให้อะไรกินแล้วก็เปิดฝาข้องออกงูก็ฉกเอาปลายงวงที่ล้วงเข้าไป

ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆสักถึงกับพูดไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ได้อวสานของช้างทั้งสามมาถึงอย่างปัจจุบันทันด่วนเกินไปและในลักษณะที่ทารุณโหดร้ายเกินไปอย่างสุดวิสัยที่จะคิดว่าจะเป็นไปได้ทุกคนมองตากันอย่างอัดอั้นตันใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าปราศจากสัตว์พาหนะอันจำเป็นอย่างยิ่งแก่การเดินทางเช่นนี้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ดูมืดมนไปเสียทุกทางแต่ในที่สุดสักก็สลัดปัดมันไปจากความกังวลเสียได้

0: ันนี้ก็เจอศึกหนักเลยทีเดียวนะคะประมาณว่ารถเสียจะถอยรถใหม่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้มันหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับหมดเลย
1: หมดเกลี้ยงช้างที่พามา3ตัว
0: แล้วจะไปยังไงต่อไปขนของนู่นนี่นั่นลำบากละ
1: ครับควานช้างมันจะเสียกำลังใจด้วย
0: แต่ก็ดูเหมือนว่าสักก็มีวิธีในการที่จะจัดการความกังวลกังวลไปก็เท่านั้นยังไงยังไง
1: ช้างก็ไม่ฟื้น
0: ก็ไม่สามารถที่ทำอะไรได้อยู่ดี
1: ครับ
0: ก็รักษาใจเอาไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นต่อไปค่ะเราจะมาถึงตอนที่ชื่อว่าอุโมงค์อุบาทค่ะเอาละสิ
1: ชื่อก็อุบาทซะแล้ว
0: อุโมงค์อุบาทนะคะแม่คือต้องบอกว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้นี่ทำให้เราได้นึกถึงบรรดาพวกดินแดนของพวกสแกมเมอร์นะคะซึ่งดินแดนของพวกสแกมเมอร์ตอนนี้นี่มันก็มีการทารุณโหดร้ายต้องบอกเหมือนอย่างตะเกิ้ลนั้นมันบาปหนามมากมันโหดร้ายมากนะคะเพียงแค่เหยื่อไม่สามารถทำงานอย่างที่ต้องการหรือว่าไม่สามารถจะหาผลประโยชน์ตามที่คาดการได้โดนช็อตไฟแล้วก็ด้วยอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายนะคะเนี่ยค่ะอยู่นี่เลยนะคะแต่ตอนนั้นมันคือชายแดนไทยกับพม่านะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่าในปัจจุบันก็เป็นชายแดนไทยพม่าเหมือนกันแล้วก็รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหน
1: แม่นเชียว
0: ต่างกันตรงนี้ค่ะแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะ
1: ครับ
0: โหดพอๆกันเลยนะคะนี่เอาละค่ะอุโมงค์อุบาทนี่มันจะอุบาทขนาดไหนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
1: แห่ก็ต้องติดตามล่องไพรตอนเจ้าป่านะครับตอนต่อไปเป็นตอนที่9แต่เป็นตอนที่11ในหนังสือนะครับก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับ
0: และถ้าต้องการติดต่อหรือว่าติดตามนะคะก็ไปได้ทั้ง2เพจเลยนะคะทั้งติดตามแล้วก็ติดต่อค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับ2เพจเลยแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนิน
0: เอาละวันนี้เรามาพักกันก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่ตอนต่อไปเราจะได้ไปอุโมงค์อุบาทกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหมู่1ตำบลผงเพงหลังแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพและกำชับประชาชนหากต้องการความช่วยเหลือให้ประสานผู้นำชุมชนทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองสั่งการให้หน่วยงานเตรียมกำลังคนเครื่องจักรและยานพาหนะให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมสำรวจและทำสัญลักษณ์กลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้เรือสัญจรนอกจากนี้กำชับตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากพบการลักขโมยในช่วงน้ำท่วมให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมผู้ประสบภัยจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอา

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ SIDA

0: ียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
1: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691755

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงมาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ใสวิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: าเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอ

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: งอมิตามารียังนะครับหรือน้องทาท่านะครับ
1: ชื่อปรางทิพย์ค่ะ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมู่ยอหนังหมู่ยอเอ็นแก้วหมู่ยอทะเลหมู่ยอสมุนไพรหมู่ยอสาหร่ายแล้วก็หมู่ยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมู่ยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมู่ยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: สำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาบุคคลตัวอย่างเรื่องในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานทำเพียงเล็กน้อยตายแล้วได้เป็นเทวดาเมื่อขณะไปเป็นเทวดาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวาระเดียวก็ได้เป็นพระโสดาปัตติผลตอนนี้เพื่อความมั่นใจขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมไม่มีโอกาสจะบำเพ็ญกุศลนั่นเป็นเรื่องไม่จริงความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองเรื่องนี้ในประการหนึ่งตามที่เคยฟังมาเสมอว่ามีท่านบางท่านว่าบุคคลใดนับถือเทวดานับถือพรหมเทวดาหรือพรหมเป็นของไม่มีจริงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายจะพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้เพราะใช้การปฏิบัติตนให้เข้าถึงทิพยจุญาณหรือว่าธรรมโนวิธิจนอย่าทำตนเป็นคนตาบอดคลำช้างคนประเภทตาบอดคลำช้างนี่ความจริงถ้าไปคลำถูกขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสาคลำถูกหางก็คิดว่าช้างเหมือนไม้กวาดคลำถูกงวงก็คิดว่าช้างนี่เหมือนกับปลิงถ้าคลำถูกงาก็คิดว่าช้างนี่ช้างนี่เหมือนกับไม้หรือว่าหอกแหลมแหลมเป็นอันว่าตาบอดเท่าสี่บอดไม่มีประโยชน์ในได้รับการความเป็นจริงจากช้างเลยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเมื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เช่นเดียวกันเคยฟังมาเสมอมีคนค้านว่าเรื่องเทวดาเรื่องพรหมไม่มีจริงแต่ว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสจริงท่านผู้พูดนั้นเป็นใครก็ช่างก็จำกันไว้แต่เพียงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกแต่ครับประกาศตนเป็นสาวกก็ชื่อว่าเป็นสาวกใจบอดไม่ใช่ตาบอดท่านนี้ก็เพราะว่าเรื่องตานี่จะเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกไปได้ต้องอาศัยใจเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังสดับอยู่จงอย่าเป็นผู้ใจบอดตาบอดจะดีกว่าใจบอดถ้าตาบอดถ้าใจเป็นทิพย์เราก็เห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นสวรรค์เห็นนรกได้เรื่องนี้ของใครจะว่ายังไงก็ช่างเราฟังเรื่องของเราต่อไปเป็นอันว่าพระบาลีท่านกล่าวว่าฝ่ายพระคาถาที่สองว่าที่หมายถึงว่ามโนปุพังคมาธรรมาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าใจเป็นพ้นหน้าใจประเสริฐสุดและใจเป็นใหญ่สำเร็จที่ใจถ้าใจคิดดีปากก็พูดดีใจคิดดีกายก็ทำดีถ้าว่าใจคิดชั่วปากก็คิดชั่วใจทำชั่วใครใจคิดชั่วกายก็ทำชั่วเป็นอันว่าวาจากับกายจะเป็นไปได้ก็อาศัยใจเป็นสำคัญวันนี้องค์สมเด็จพระทรงทันเมื่อตอนนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้ผมพูดแต่ว่าที่พูดที่ผมกลางตำราพูดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสว่าที่ใช้อาศัยบาลีเป็นพื้นฐานเกรงว่าชาวบ้านเขาด่าหรือยังไงผมก็ถวายพระพรไปบอกว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านด่าเพื่อเป็นพื้นฐานจริงๆบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะได้มีความมั่นใจว่าเรื่องที่กล่าวไปนี้ไม่ใช่ผมโมเมียวแต่ผู้เดียว เรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรที่ความจริงท่านหลายญาติคิดว่าฟังแล้วนี่จะเข้าใจว่าไม่เหมือนกันแน่เพราะคราวนี้เราฟังกันอย่างละเอียดคราวก่อนๆเอาแต่หัวข้อเรื่องย่อๆมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเป็นอันว่าพระบาลีได้กล่าวอย่างนี้บอกท่านกล่าวว่าฝ่ายคาถาที่สองว่าพโนปุพังคมาธรรมาเป็นต้นเป็นเนื้อความมีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภมัทธกุณฑลีเทพบุตรแล้วจึงได้ตรัสคาถานี้ในกรุงสาวัตถีความก็เรื่องนี้มีอยู่ว่ามีพระอานนท์ให้กล่าวนะเอวมีสุตตังเอกังสมยังภควาท่านขึ้นภาษาบาลีแบบนี้เสมอมาเย็บเรื่องตัวของท่านท่านกล่าวว่าดังได้สดับมาแล้วในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอธินกะปุพกะเขาไม่เคยให้อะไรสิ่งใดๆกับใครเลยเพราะฉะนั้นไปชุมชนจะให้ชื่นพราหมณ์นี้ว่าอธินกะแปลว่าพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยพราหมณ์ประเภทนี้เขาไม่เรียกว่าคนขี้เหนียวเขาเรียกว่าคนขี้แข็งไอ้ขี้เหนียวนั้นมันยังดึงยืดดึงแรงๆมันก็อาจจะหลุดได้แต่พราหมณ์คนนี้แกขี้แข็งจริงๆดึงไม่ออกขึ้นชื่อว่าของนิดหนึ่งไม่เคยให้แกใครในชีวิตของแกตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนั้นนะไม่ไม่เชื่อว่าถึงวันตายฟังของเขาต่อไปผมมันอดจะไถออกนอกเรื่องไม่ได้ตามพระบาลีต่อไปว่าเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักสินที่พอใจอย่างยิ่งต่อมาภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้แกลูกชายเขาก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจะช่างจ้างในช่างทองให้ทำเครื่องประดับประดับที่ทำไปต่างหูก็จะต้องเสียค่าแรงงานทองของเรามีไปให้ช่างมาทำช่างก็ต้องเรียกค่าแรงงานเขายังคิดว่าไอ้เราก็ทำเป็นนี่เรื่องอะไรเนาะที่จะต้องไปนั่งจ้างช่างไปดูน้ำใจของแกนตาพรามคนนี้จะมีทรัพย์ต้อง80โกฏนี่พูดเรื่องทรัพย์ที่เป็นเงินที่จับจ่ายใช้สอยเรื่องทองเรื่องเพชรที่ว่ากันนะฮะแกไม่อยากจะจ้างช่างแกก็ทำของแกเองด้วยความรักลูกจึงได้แผ่ทองคำทำให้เป็นต้มหูเกลี้ยงเสร็จแล้วก็ให้ลูกชายของตนประดับฉะนั้นลูกชายของตนจึงปรากฏชื่อว่ามัทธกุณฑลีคำว่ามัทธกุณฑลีนี่ก็แปลว่านายต่างหูเกลี้ยงจำไว้ดีนะมัทธกุณฑลีแปลว่าต่างหูเกลี้ยงคือเกลี้ยงเฉยๆมีทองคำเฉยๆไม่มีเพชรไม่มีพลอยประดับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่านายต่างหูเกลี้ยงนายต่างหูเกลี้ยงก็อย่างนั้นถ้าฟังตามภาษาบาลีท่านว่ามัทธกุณฑลีเป็นกล่าวต่อไปว่าในเวลาเมื่อบุตรคนนั้นโตได้อายุ16ปีเธอก็เป็นโรคผอมเหลืองโรคผอมเหลืองนี่สงสัยว่าจะเป็นโรคขาดอาหารมากกว่าว่าเศรษฐีขี้แข็งนี่แกคงไม่ทำอะไรดีๆจะกินบุคคลท่านผู้เป็นมารดามองดูหมดแล้วจึงกล่าวกับท่านผู้เป็นบิดาว่าพราหมณ์ท่านพราหมณ์นี่โรคมันเกิดขึ้นกับบุตรชายของเราหรือบุตรชายของท่านท่านจงไปหาหมอมารักษาลูกได้เถิดดีไม่ดีลูกของเราจะตายให้เราเนี่ยมันหาลูกยากทำเกือบตายได้ลูกมาคนเดียวที่ผมว่าในบาลีเขาไม่ได้ว่าไอ้ตาพราหมณ์ขี้เหนียวก็ขี้แข็งจะตอบว่านินนาผู้เจริญถ้าจะเราจะ

ที่เป็นคนช่างคิดเป็นนักเศรษฐกิจนางพรามณีผู้เป็นภรรยาจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะทำอย่างไรกับลูกของเราพระพรามก็ตอบว่าทรัพย์ของเราที่มันจะต้องไม่ขาดตกบกพร่องจากจำนวน80โกฏไปด้วยกรณีใดๆเราจะทำอย่างนั้นถ้าแกนั่งรักษาทรัพย์จำนวน80โกฏอยู่นี่แสดงว่าแกไม่เคยเอาทรัพย์ไปซื้ออะไรมากินเลยเขาจะหาผักหาหญ้าหาปลาตามภาษาที่เขาจะหาได้ฉะนั้นลูกชายจึงเป็นโรคขาดอาหารดังพรามนั้นจึงได้คิดว่าเราจะทำยาอะไรดีเนาะจึงไปบ้านหมอถามเขาว่านี่พ่อหมอจ๋าถ้าคนเป็นโรคผมเหลืองแบบนี้นะบังเอิญจะมีคนมีคือเกิดมีคนเกิดเป็นโรคอย่างนี้ขึ้นคุณหมอจะให้ยาอย่างไหนกับเขาแต่เมื่อบรรดาหมอท่านหลายได้ฟังก็บอกยาเกล็ดๆคือไม่ใช่ยาพื้นฐานที่ชาวบ้านชอบใช้ที่เข้าเปลือกไม้บ้างรากไม้บ้างเป็นต้นแก่เขาถ้าพรามเขาได้ฟังว่ายาที่คนเป็นโรคแบบนี้เขาใช้แบบนั้นแกก็เข้าป่า บำเพ็ญตนเป็นหมอไปเอายาประเภทที่เขาบอกมาหามาประกอบให้แกลูกชายกินความจริงไอ้วัตถุหรือว่าสมุนไพรมันจะถูกต้องแต่ส่วนสัตว์เนี่ยมันไม่ถูกต้องเมื่อส่วนสัตว์ไม่ถูกต้องยามันก็ไม่มีผลการปรุงยาไม่ใช่รู้แต่ชื่อยาต้องยู้รู้จักกำลังของยาด้วยยาสมุนไพรตามโบราณปัญญาภาษาโบราณท่านบอกใบนี่มันมีรสอย่างหนึ่งเปลือกมันมีรสอย่างหนึ่งแก่นมันมีรสอย่างหนึ่งรากมันมีรสอย่างหนึ่งมันอาจจะรักษาโรคคนละโรคนี่เมื่อเขาบอกว่ายานี่เข้าเปลือกไม้อีตาพรามก็อยากจะให้โรคของแกหายเร็วๆก็ล่อรากไม้ก็ให้เมื่อเอายาชนิดนี้มาให้ลูกชายกินโรคมันก็กำเริบขึ้นจนเข้าถึงระดับที่เขาเรียกว่าตรีทูตนี่ภาษาโบราณภาษามาสมัยใหม่เขาเรียกว่าโคม่าไอ้โคม่านี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาไทยเขาจะบอกเรียกโคกม่านามก็แย่เหมือนกันโคมันก็ต้องไถนาไอ้ม้ามันก็วิ่งเร็วก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เป็นอันว่าเป็นโรคที่คนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้พรามตกใจคิดว่าคราวนี้ลูกชายเขาเราแย่แล้วเป็นคนทุพพลภาพไร้สมรรถภาพตอนนี้ตัดสินใจไปหาหมอมาคนหนึ่งให้มันดูลูกชายหมอคนนั้นมาตรวจดูแลเห็นว่าถ้าจะไปไม่ไหวคืนรักษาก็เสียชื่อหมอหมอคนนี้คงจะไม่ใช่หมอซะแล้วดีไม่ดีหัวสระออหายกลายเป็นหมาไปหมอก็เลยบอกว่าแทนที่จะบอกว่ารักษาไม่ได้เขาก็บอกว่าท่านพรามผมน่ะมีกิจธุระสำคัญอยู่ที่อื่นจำเป็นที่จะต้องไปที่อื่นครับขอท่านพรามโปรดหาหมออื่นมารักษาก็แล้วกันนี่ความจริงหมอก็มีบัญญัติจริงๆเมื่อหมอบอกเลิกในการรักษากับพรามแล้วก็ลาไปท่านพรามทำยังไงท่านพรามรู้ว่าเวลานี้บุตรของเราเห็นท่าจะไม่พ้นจากความตายแกก็มาคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าบรรดาชนทั้งหลายมีญาติเป็นต้นเมื่อทราบว่าบุตรของเราเจ็บไข้ไม่สบายหนักก็จะพากันมาเยี่ยมบุตรถ้าเราจะลูกชายเขาเรานอนอยู่ในห้องที่เป็นสิริมีเครื่องประดับประดามากมีของมีค่ามากเขาก็จะอยากได้ของของเราดีไม่ดีก็อยากได้อยากนั่นอยากได้นี่ให้เราก็บางทีจะต้องให้มันก็เสียดายของไม่ได้จะต้องเอาลูกเข้าไปนอนที่ชานบ้านดีเหมือนกันมีใจรักลูกกันมากจึงนำมาบอกชายบทชาย

0: นอนที่ระเบียงข้างนอกเพื่อป้องกันที่คนทั้งหลายจะมาเยี่ยมลูกจะมองเห็นตามพระบาลีในตอนนี้กล่าวปรารภพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังกันแล้วก็คิดตามด้วยนะอย่าฟังกันแต่เพียงเรื่องนิทานตอนนี้มาแต่คุณลีเทพบุตรเกิดแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายเขานิจจำไม่ได้ว่าเราก็เป็นอย่างนั้น ถ้าฟังเป็นนิทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผมก็เหนื่อยเปล่าถ้าท่านนั่งฟังและคิดแล้วก็ผมก็มีแรงที่จะพูดกับท่านต่อไป ต้องเคยปรารภแล้วว่าถ้าอยู่แล้วมีประโยชน์ในการที่นำอภิธรรมคำสั่งสอนมาแนะนำพวกท่านผมก็อยากจะอยู่ต่อไปถ้าขณะใดที่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ที่ผมนำมาแล้วไม่มีประโยชน์กับพวกท่านผมว่าผมไม่อยู่ดีกว่าไปนอนมาให้สบายที่บ้านใหม่สบายกว่าเป็นอันว่าในเวลานี้นี่อย่าลืมนะเป็นตอนที่เขาปรารภพระพุทธเจ้าว่าในเวลาที่กำลังปัจจุบันสมัยรู้จักไหมล่ะปัจจุบันสมัยแปลว่าเวลาใกล้รุ่งเพื่อมันจวนสว่างวันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จออกจากพระสมหากรุณาสมาบัติฟังรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปทรงแลดูโลกด้วยพระพุทธจักสุเอาละตอนนี้ที่ผมเคยดูพูดว่าพระพุทธญาณเข้าสมาบัติเพื่อมีความกรุณามหากรุณาที่คุณกษัตริย์โลกทำจิตให้เป็นสมาธิสูงสุดตามกำลังของพระองค์เมื่อถอนออกจากสมาบัติแล้วก็ใช้ญาณอันหนึ่งที่เรียกกันว่าพระพุทธญาณพระบาลีบอกว่าทรงแรงเล็งแลดูโลกด้วยพุทธจักสุแล้วก็ทอดพระเนตรดูเหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอที่จะแนะนำได้ซึ่งมีกุศลมูลไอ้กุศลนี่แปลหมายความมีรากเหง้าของกุศลที่ทำมาแล้วจากอเนกชาติมีความหนาแน่นในด้านของกุศลและมีความปรารถนาจะได้ทำไว้แล้วในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหมายความเคยมีบุญกุศลที่ทำแล้วในปางก่อนแล้วก็เคยทำอะไรบ้างแต่ถ้าพระองค์จะช่วยจะมีประโยชน์อะไรบ้างได้ทรงแผ่ตาข่ายเคลื่อนอำนาจพระพุทธญาณไปในหมื่นจักรวาลหมายความว่าทั่วโลกนี้จักรวาลคือขอบเขตหนึ่งหนึ่งก็ปรากฏว่ามัตตกุณฑลีมานพปรากฏภาพขึ้นแล้วภายในข่ายคือพยานของพระองค์โดยอาการอันนอนที่ระเบียงเหลือนเองท่านเห็นว่ามัตตกุณฑลีเนี่ยนอนแงะแกะอยู่ที่ระเบียงท่านพ่อท่านแม่น่ะสงสารแต่พ่อไม่สนใจโอ้สมเด็จพระจอมไตรเห็นชัดแล้วสมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าการทราบโดยทราบด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์พระผู้บินดานำเขาออกมาจากเรือนภายในแล้ว จากภายในเรือนแล้วให้นอนอยู่ที่ตรงนั้นยังได้ทรงดำริต่อไปว่าบุคคลนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่หนอด้วยอาศัยเราที่ไปในที่นั้นกำลังทรงรำพึงอยู่นั่นด้วยอำนาจกำลังพยานของพระองค์ก็ทรงเห็นเหตุว่ามานพคนนี้จะทำจิตให้เรื่มใสในเราเวลาที่เขาทำกาละกาลังกตวาแต่ทำกาละถ้าเขาไม่เรียกว่าตายทำกาละกาลังกตวาไปหมายความถึงเวลาที่จิตจะต้องเคลื่อนจากกายนี้เนี่ยไม่มีคำว่าตายภาษาบาลีไม่เคยใช้ เวลาคนตายท่านเรียกว่ากาลังกตวาทนั้นทำกาละแล้วเวลาที่ก็ตายแล้วจะเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแล้วก็จะมีนางฟ้าเป็นนางอับสรเป็นบริวาร 1,000 ฝ่ายพราหมณ์จะทำชาปนกิจสรีระนั้นแล้วแล้วก็จะไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกอยู่ในป่าเทพประบุตรจะมองดูอัตภาพอันตนสูงประมาณ30ขา3ขาวุฒคือ300เซน1ขาวุฒเท่ากับ100เซนและดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการหนักประมาณ60เล่มเกวียนมีนางเทพอาสรเป็นบริวารแวดล้อม 1,000 คนแหมน่าคิดน่าไปนะให้บ้านเรานี่จะหาสักคนนึงก็แสนจะลำบากมา อยู่ที่นั่นมีนางฟ้าสวยๆตั้ง3ตั้ง 1,000 คน ไม่ต้องหามาเองนั่นดีจริงๆน่าไปเราตั้งแต่ไปเมื่อเทพประบุตรคนนั้นก็จะคิดว่าสิริสมบัติอันนี้เราได้ไม่ได้กรรมอะไรหนอเมื่อดำเพิงอยู่อย่างนี้ก็จะเลียงแลดูก็จะได้ทราบว่าเราได้สมบัติชิ้นนี้มาทั้งหมดได้ใสมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเขาคิดดังนี้แล้วก็คิดว่าบิดาไม่หาหมอมาประกอบยาให้แก่เราเพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไปเดี๋ยวนี้ในป่าช้าไปยืนอยู่ในป่าช้าร้องไห้อยู่นี่เป็นการลำพึงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงใช้อำนาจกำลังพระพุทธญาณดูปณิสัยของคนทรงทราบว่าเราจะทำเขาให้ถึงซึ่งการแปลกใจดังนี้แล้วด้วยความขัดเคืองในบิดาจากจำแรงตัวมาเหมือนกับมัตตกุณฑลีมานพมาทำนองยืนร้องไห้อยู่ใกล้ป่าช้าท่านเมื่อพรามนั้นเห็นเข้าก็จะถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเขาจะก็จะตอบว่าฉันเป็นมัตตกุณฑลีมานพบุตรชายของท่านท่านพรามจะถามว่าเธอไปเกิดที่ภพไหนเทพบุตรก็จะตอบว่าฉันเกิดที่ภพดาวดึงส์พราหมณ์จะถามว่าเพราะกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเพราะเขาเกิดจากจิตที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพราหมณ์จะถามเขาว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพียงเท่านั้นแล้วเกิดในสวรรค์นั้นมีหรือในเวลานั้นเราก็จะตอบว่าเขาก็จะตอบว่าเราจะตอบเขาว่าไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับไปว่ามีประมาณเท่าร้อยหรือเท่าพันหรือว่าเท่าแสนเป็นนั้นว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสโดยไม่เคยทำบุญอะไรมาเลย ในเวลาที่ใกล้จะตายนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราภาวนากันว่าพุทโธจะมีคุณประโยชน์เกิดเป็นเทวดาอย่างนี้นับจำนวนได้แสนได้ล้านเพราะนับประมาณไม่ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทราบอย่างนี้แล้วก็จะพาสิทธิ์แปลคาถาในพระธรรมบทในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมจักมีแก่สัตว์ประมาณ 84,000 มัตตกุณฑลีเทพบุตรจักเป็นพระโสดาบันถึงแม้ว่าทินกะปุพพกพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันอาศัยคุณบุตรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจักมีแก่เขาด้วยรายการเช่นนี้นี่ว่าไปตอนนี้เป็นการดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไปโปรดมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่กำลังจะใกล้จะตายอยู่แบบนี้จะมีผลดังนี้เมื่อทรงทราบดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ทรงทำความปฏิบัติชำระสรีระร่างกายแล้ว มีภิกษุแวดล้อมเป็นสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อจะบิณฑบาตขั้นถึงประตูเรือนของพราหมณ์ตามลำดับในเวลานาทีเดียวในขณะนั้นมัทกุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งรัศมีไปแวบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรหนอจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเธอจึงคิดว่าเราอาศัยบิดาที่เป็นพรานจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณถึงป่านนี้ทำความขวนขวายด้วยกายหรือว่าด้วยการถวายทานหรือด้วยการฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองของเราก็ยกไม่ไหวจิตที่คนจะทำอย่างอื่นไม่มีนอกจากจะทำใจของเรานี้ตั้งอยู่ในความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรดาท่านหลายเรื่องราวของมัทกุณฑลีเทพบุตรยังมีอีกมากเวลานี้เวลาหมดซะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านหลายผู้ได้สดับ
1: ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัทกุณฑลีเทพบุตรต่อสำหรับประวันนี้มาจบลงตามที่พระบาลีที่กล่าวว่าในขณะนั้นมัทกุณฑลีมานพกำลังนอนผินหน้าหันไปทางข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเขามองไม่เห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ส่งเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหกประการเป็นแสงให้ปรากฏแก่ตาของเขาเพียงแวบเดียวมานพได้คิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบิดาเป็นพานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณถึงป่านนี้เพื่อทำการขวนขวายด้วยกายหมายความว่ากายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหว้พระการถวายทานก็ไม่มีเพื่อการฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวจิตอื่นที่ทำสการะแก่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มีจะมีก็แต่น้ำใจเท่านั้นที่นั้นจริงเขายังน้อมน้ำใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาด้วยจิตที่เรื่มใสจริงๆสำหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็อย่าต่อไปเป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงดำริว่ามัทกุณฑลีได้เห็นเราเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วเพราะว่าการเห็นของมาคัมภีร์เพราะโดยการที่มานพนี้ได้ทำใจให้เลื่อมใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงสนิทเสด็จหลีกไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรกำลังเสด็จกลับลับตาไปนั่นเองมัทกุณฑลีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่คลายจิตในขณะนั้นเขาก็การทำลายเรียกว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทำกาละแล้วก เป็นอันว่าเขาตายกำลังที่มีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ตามพระบาลีท่านกล่าวว่า ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเหมือนกันนอนหลับกลับตื่นขึ้นเขาไปเกิดในวิมานสูงประมาณ30โยชน์ในดาวดึงส์เศรษฐีวโลกสำหรับในตอนนี้ขอแวะข้างทางสักนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในมัตตกุณฑลีเทพบุตรขอโทษในมัตตกุณฑลีมานพว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหว้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหว้ทำความเคารพในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นแต่เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใสแล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานสูงประมาณ30โยชน์การที่มัตตกุณฑลีมานพมีความเคารพในพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกันที่ท่านมัตตกุณฑลีมานพหรือว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรได้วิมานขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบกำลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือน2เดือน9วัน10วันก็ตามทีเปรียบเทียบกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานแก่สัตว์บ้างทั้งนี้เพราะว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทำด้วยการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศแล้วก็เคยฟังและนอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธเราก็ทำกันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณและก็กิจนวธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำเมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานสูงถึง30โยชน์ได้แต่บุญที่เราทำนี้มากมายกว่ามัตตกุณฑลีมากนักขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรายังบูชาความดีของท่านคือหนึ่งสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพระหรือจะให้กับคนจะให้แก่สัตว์ก็ตามที่ว่าทำไปด้วยนัดเมตตาจิตที่อันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่าท่านจะบูชาพระพุทธรูปพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยเครื่องสักการวรามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตตกุณฑลีที่ประมุขเพราะมัตตกุณฑลีเทพบุตรแม้ได้ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจินทสีด้วยเครื่องดนตรีคือการขับประโคมก็ดูตัวอย่าง ท่านเทพบุตรท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาพาลีเทพบุตรท่านผู้นี้จะไปทางไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องดนตรีอย่างดนตรีอีกประการหนึ่งเราฟังธรรมเราปฏิบัติตามธรรมขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหมดเป็นมหากุศลฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศลนี้จะมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทำได้มากกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรนี่เล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายพราหมณ์พูดทำชาวบรรณกิจหมายความพราหมณ์ที่บุญพ่อเมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาวบรรณกิจคือการเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกนิดคิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกรงจะเสียสตังค์จะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างจะเรียกคำว่าขวัญข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายาตอนนี้เวลาลูกตายทำยังไงนั่งร้องไห้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามอัธยาศัยที่เป็นเรื่องของคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ป่าช้าเวลาตอนเช้าๆกินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ป่าช้าเสมอๆเป็นประจำไปแล้วก็ร้องไห้ฟังบ่นฟังว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานี้ขอให้มาอยู่กับพ่อพ่อกำลังมารับเจ้าก็ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้าเดี๋ยวก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายมายืนร้องไห้อยากจะให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีหรือคนบ้าก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยตามพระบาลีท่านกล่าวว่าแม้เทพบุตรคือมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่มองเห็นพระพุทธเจ้าแวบเดียวมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเวลานั่งเขาไปเป็นเทวดานั่งแลดูสมบัติที่ตนได้แล้วยังได้มาคิดว่าดีสมบัติที่เราได้มานี่เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่ามีอานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะอาศัยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกศโดยเฉพาะและเราก็มีเวลาเลื่อมใสประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานานเลยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆเราเกิดมาถึงอายุ16ปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียวเงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึง80โกฏิแต่ด้วยว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเพราะนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระตั้งใจภาวนาอิติปิโสพระกวารังสัมมาสัมพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนาว่าพุทโธก็ดีภาวนาว่าอรหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเลวที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่ทำบุญดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมาก ปริมาณของบุญก็สูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรได้จึงชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรจึงคิดต่อไปว่าพรามเวลานี้พรามผู้เป็นพ่อของเรา มายืนร้องไห้อยู่ในป่าช้า มายืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยามารักษาเองเวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บ่นว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทรมานแกให้มีความรู้สึกสำนึกตนว่าไอ้กรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุรชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาจึงได้แปลงตัวของเขาเวลานี้เขาเป็นเทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตตกุณฑลีมานพแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชายืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ใกล้ๆประชาใกล้ๆที่พ่อก็ยืนร้องไห้เป็นอันว่าผีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามก็เห็นเขาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายไปแล้วก็เจ้ามานพคนนั้นไปยืนร้องไห้นี่มันร้องไห้ต้องการอะไรของมันแกต้องถามดูเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่านี่เธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมัตตกุณฑลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับประดามีตัวหอมฟุ้งไปเหมือนกับจันทร์เหลืองกอดแขนร้องไห้ค่ำครวญอยู่ในที่ใกล้ประชานี้อยากจะถามว่าเธอน่ะมีความทุกข์อะไรมานกแปลงดีกล่าวกับพรามว่านี่คุณลุง ผมมีรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้วทำด้วยทองคำล้วนมันสวยงามผุดผ่องละอองตาจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหาล้อรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไห้อยู่เพราะว่าอยากจะได้ล้อรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้ล้อรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จนกว่าจะขาดใจตาย ในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงได้ถามว่านี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคู่เดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะให้ทำด้วยอะไรจะทำด้วยทองคำหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำด้วยโลหะก็ตามจะทำด้วยเงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกกับฉันมาเถิดฉันพร้อมที่จะรับแต่กันทำให้เธอทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมคนนี้ใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆแต่เกิดความรักเข้ามาคนนี้เอาละอยากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะล้อรถจะทำได้ทองคำก็ได้จะทำได้แก้วมันนี้จะทำได้โลหะจะทำได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดูคนลูกแท้ๆไม่รักแล้วลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่มีสภาพคล้ายลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอตั้งเรื่องต่อไปเป็นกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่าเอ๊พรามผู้นี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกนี่เวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายา
0: หมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายๆกับลูกของตัวยืนร้องไห้อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการล้อรถทำด้วยอะไรก็ได้มีทองคำเป็นต้นนี่แกแสดงความเป็นคนแปลกทำไมเป็นอย่างนี้แต่เอาเถอะเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกำลังใจของแกสิว่าแกจะว่ายังไงเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจึงได้กล่าวว่าคุณลุงท่านอย่าทำล้อให้แกเข้าไปเจ้าโตสักเท่าไหร่ว่าจะเป็นล้อรถนี่ทำให้โตขนาดไหนพรานนั้นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไหร่โตเท่าไหร่ฉันทำให้เท่านั้น ตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาทพระคาถา นี่เสียงมันจะแย่ซะแล้วตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาทพระคาถาว่าข้าพเจ้าเป็นนั้นว่ามานพเขาบอกว่านี่ข้าพเจ้าต้องการล้อนพิเศษมันไม่ใช่ล้อธรรมดาเพราะรถท่านทำด้วยทองคำสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำเป็นล้อข้าพเจ้าล้อรถของข้าพเจ้าขอได้โปรดขอท่านได้โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นเอามาเป็นล้อรถของข้าพเจ้าเฮ้ดีเหมือนกันนี่เทวดาโยคน เป็นนั้นว่ามานพเป็นกล่าวซ้ำกับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำจะได้มีงามสมกับล้อทั้งสองนั้นถ้าพรามพอได้ฟังก็ตกใจคิดว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอกันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำล้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนก็คิดแบบนี้บ้างแต่จริงๆบอกว่านี่พระคุณเธอปรารถนาของที่ไม่สมควรไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆเพราะอะไรเพราะฉันเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่ฉันคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ตามพระมาลีจึงกล่าวต่อไปว่ามานพจึงได้พูดกับพราหมณ์นั้นว่าก็คนผู้ร้องไห้อยู่แล้วก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาท่านถือว่าเราเป็นคนโง่ถือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏเช่นท่านคือเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านมายืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าข้าพเจ้ากับท่านสองคนนี่ยังข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแต่สิ่งทั้งของทั้งสองอย่างนี้มองเห็นได้แต่ว่าชีวิตของลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่กว่ากันท่านผู้ฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่กว่ากันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะและพระอาทิตย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือธาตุคือวันนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วและละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราทั้งสองลูกข้ามโครนอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่กว่ากันนี่ก็ท้าทายกัน แต่พรามพอได้สดับอย่างนั้นก็คิดได้ว่าโอ้มานพคนนี้พูดถูกนะ ความจริงนี่เราไม่โง่กว่าเขาไอ้ลูกของเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นี่น่ากลัวเรามันจะโง่กว่าเขาซะแล้วแต่ยังได้กล่าวว่านี่พ่อคุณพ่อมหาจำเริญที่เธอพูดจริงตรงเราสองคนผู้กำลังร้องไห้อยู่ในที่นี้ปรากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันไปแล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอที่ฉันอยากจะได้บทที่ทำที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เท่านั้นแต่เด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยสดงามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวัตกรรมคนนี้ก็รับประแกงโง่และต่อท่านไปท่านก็กล่าวว่าพรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำของมานพนั้นเมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวเป็นคาถาภาษิตว่าท่านมารดาของเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำไม่ว่าฟังยากเลยนะตามบาลีข้าพเจ้าย่องยังความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ท่านผู้บรรเทาความโศกทั้งหมดของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกที่มันเสียดแทงใจข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสร็จแล้วสุขถอนลูกศรคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมนพพ่อคุณข้าพเจ้าหายโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของเจ้านี่เขาชมนะชมแล้วเวลานี้เราก็จะฟังมนพเขาตอบกันมายังไงดีมองเวลาปรากฏว่ามันหมดเวลาเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าสำหรับวันนี้เรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรพระบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายผู้รับฟังก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจำคำว่าการภาวนาว่าพุทโธจะนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวสามารถเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิวโลกได้บุญของเราใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรหากว่าท่านไม่ประมาทในชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ไอ้เป๊ก
1: ตายถ่ายก่อน
0: คนประจำสั้นยาใส่ว่าสิห้าเงินมาแต่งตายติดต่อกับบ่ได้ข่าวกับบ่มีคนซาว่าอายลืมตายไปเบิดแล้ว
1: อายขอโทษแต่เขาตัวอายไปเฮ็ดงานมันสิได้เงินเดือนละ 70,000 ฮอดแสนแต่ไปอีหลีเขากับให้อายเฮ็ด
0: เป็นหยัง
1: เขาให้อายไปเฮ็ดงานทั้งเรือบ่ได้เห็นฮอดขี้ดินตอนเรือจอดเขาฟังไอ้ก็ได้พากันลักหนีขึ้นมานำหมู่ผู้สารไอ้คือสิบ่ได้พอหน้าตายไอ้ขอโทษ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทย